0: กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ
3: ์คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
3: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
11: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
11: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5 มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับ และหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม
19: ่ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระโอรสาธารณบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ชนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระบิดาและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 น.ในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น.อัศนวิหารอัครเทวดา

ทานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา7นาฬิกามิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตําบลวังตะมัวอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ชนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันที่1เดือนที่10ป่านะฮะท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้านะครับท่านแรกที่ส่งเพลงเข้ามาก็คือน้องนิดสุดสวยจากท่าแรกนะครับแดดแรงเหลือเกินพี่ไก่ขานะฮะอุณหภูมิ10,000ฟาเรนไฮต์ก็เลยขอฟังเพลงนี้นะครับพี่หนุ่ยพลลำพูนจากไมโครเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับก็มาส่งมอบความสุขความปรารถนาดีนะครับย้อนรอยผ่านทางเสียงเพลงสตริงเก่าๆกันกับรายการของเราคิดถึงหวานๆนะครับที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสซังท่าแรกหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับคิดชอบเพลงแนวนี้ก็นะฮะส่งบทเพลงที่คุณคิดถึงหรือว่าประทับใจกันเข้ามาได้นะครับ0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอสวัสดีไปยังท่านที่ฟังออนไลน์อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะฮะฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอส่งความสุขไปให้และก็เช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุญดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ครับตลอดโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับสวัสดีไปยังพิธีกรภาคสนามนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยป้าต้อยนะครับพี่ปิ๊กทักทายมาแล้วนะฮะไปล้างแผลแต่เช้านะฮะพร้อมกับแจ้งผลการรับฟังมาให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ปิ๊กนะครับขนาดบาดเจ็บยังไม่ละทิ้งหน้าที่นะฮะแบบนี้ต้องมอบถ้วยรางวัลใบใหญ่ๆให้แล้วพี่ปิ๊กนะครับยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับอ่ะขอหายไวๆนะครับพี่ปิ๊กครับประตูเสรีภาพทองตังพี่แอร์อดุลตระกูลมาน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยช่างเชษนะฮะและก็ทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบฝากสวัสดีไปยังคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสะอาดด้วยนะครับ FC แฟนพันธุ์แท้และก็ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขอย่างมากมายในการทำหน้าที่ของคุณโอ้วันนี้วันที่1ด้วยนะฮะวันในการลุ้นนะฮะของหลายๆท่านนะฮะก็ขอให้แฟนๆรายการของเราทุกท่านนะครับถูกกันทั้งหมดเลยเนาะนะฮะงวดนี้ขอรับประทานคำโตๆกันหน่อยนะขอบคุณมากมายครับสำหรับทุกๆท่านคิดถึงหวานๆรับใช้คุณนะฮะขออภัยนะฮะไอเลิฟยูแล้วเดินช่วงนี้นี่คือเพลงบางอ้อของพี่ต้อมอัศนี

ปลี่ยนทอมให้เป็นเธอนะฮะนะฮะสาวๆมากมายไม่จีบนะครับหนุ่มภูพานครับผลงานของวิลลี่โอแกนความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากจะเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออ่ะก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะครับหนุ่มภูพานกับเวลาตอนนี้8:23 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับช่วงแรกก่อโจโจ้มันๆสนุกสนานกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีท่านผู้ฟังขอเพลงมันๆเข้ามาแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะชอบเพลงช้าและก็ขอเพลงช้าได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นผลงานของคุณจิ๊บวัสสุแสงสิงห์แก้วนะครับแห่งวงพลอยส่งเข้ามาจากคุณอ้อสกลนครนะครับอยากฟังเพลงนี้เพลงแจ้งเกิดของพี่จิ๊บวัสสุครับจิ๊บรอดอ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่คอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

านของคุณอ้อยกระถอนนะครับนึกเสียว่าสงสารจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับฝากให้กับทุกเสียงทุกสายให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ปิ๊กครับพี่สาวที่ใจดีทุ่มเททำงานทำการทุกอย่างเพื่อสังคมนะฮะเป็นพิธีกรภาคสนามของคลื่นของเราด้วยนี่ฮะขนาดบาดเจ็บก็ยังปฏิบัติหน้าที่ที่สุดคล้องที่สุดเลยครับพี่ปิ๊กครับก็ขอให้หายไวๆนะครับพี่ปิ๊กนะครับและก็ขอพระตอบแทนน้ำใจดีของพี่ปิ๊กนะครับนึกสิว่าสงสารถามว่ารักแค่ไหนนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้ไม่ต้องไปนับทั้งทะเลหรอกนะครับแค่หยิบมือนึงนี่ก็หืมนะฮะจะตายแล้วคุณอยากพิสูจน์ความรักให้กับคนรักของคุณไหมข้อหนึ่งนะฮะมีอยู่สองวิธีให้คุณลองพิสูจน์ความรักของคนรักของคุณที่มีต่อคุณนะครับหนึ่งนะครับให้เขานับเม็ดทรายนะฮะสักหยิบมือหนึ่งหรือว่าสองให้เขานับเม็ดนะฮะเมล็ดมังกรทองนะฮะเอ๊ะอะไรอะไรมังอะไรแก้วมังกรไม่ใช่มังกรผลไม้ที่มีเม็ดมากที่สุดในโลกนะฮะลองให้เขาทำนะฮะให้เขาเลือกนะฮะมีอยู่สองข้อเธอทำได้ไหมถ้าเธอทำได้แสดงว่าเธอรักฉันจริงเป็นโจทย์ที่โคตรยากแซวเล่นนะครับนำมาฝากกันนะครับสำหรับทุกท่านนะครับกับคิดถึงวันในชั่วโมงแรกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันเสาร์ที่3และก็อาทิตย์ที่4นะครับก็ขอเชิญชวนเชิญชมนะฮะท่านที่มีใจรักในเกมกีฬาฟุตบอลนะครับอยากไปดูฟุตบอลประเพณีมันๆนะครับที่ท่าแร่ก็ขอเชิญชมนะครับการแข่งขันฟุตบอล7คนอะไก่สดท่าแร่ครับครั้งที่21นะครับจัดต่อเนื่องมา21ปีแล้วนะครับที่สนามเซนต์โรเวนท่าแร่ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันเสาร์นี้และก็วันอาทิตย์จะมีพิธีปิดการแข่งขันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนประชาชนทั่วไปกับฟุตบอลมันๆชมฟรีที่สนามกีฬาเซนต์ลอเรนท่าแร่นะครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมงานจัดงานกันอยู่นะฮะบลื้อบ้าอยู่ตอนนี้ผมนะฮะทั้งจัดรายการไปด้วยนะฮะทั้งเช็คข้อมูลอะไรต่างๆประตูเสรีภาพตอตังนะครับคุณภาคผู้ใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับบอกว่านะครับวันนี้ทั้งอยากฟังเพลงส้มตำแล้วก็อยากกินส้มตำก็เลยขอฟังเพลงส้มตำนะครับให้กับป้าต้อยป้าคนึงนิดนะครับป้าโล่วัดป่าป้าอึ่งด้วยนะครับรวมทั้งป้าอุ้ยนะครับซอยหนองจอกข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับเพลงนี้เพลงส้มตำจากคุณผู้บ่วงดวงจันทร์นะครับให้กับคนไทยทั่วทั้งโลกใครไม่เคยกินตำ

นี่คือการร้องสดของราชินีลูกทุ่งไทยของเรานะครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อัจฉริยะในการร้องเพลงสุดยอดเหลือเกินนะครับเสียดายที่ท่านอายุสั้นไปหน่อยนะครับแต่ผลงานความดีงามต่างๆนานาก็ยังคงอยู่กับแฟนๆตราบนานเท่านานนะครับเพลงพระราชนิพนธ์นะครับจากสมเด็จพระเทพนะครับที่ทรงแต่งเพลงนี้ส้มตำนะฮะฟังแล้วอยากกินส้มตำขึ้นมาทันทีนะครับประตูเนาะนะฮะพริกสักกำหนึ่งใหญ่ๆนะฮะเส้นมะละกอสัก 4-5 เส้นพอ เป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบมากเลยนะครับมีทุกภาคนะครับและก็มีหลากหลายตำด้วยกันนะฮะตำลาวตำโคราชตำซั่วตำทะเลตำสมปิอะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะคนไทยของเราประยุกต์สุดยอดเหลือเกินน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลตอนนี้กลายเป็นอาหารที่นิยมไปทั้งโลกนะครับฝรั่งกินส้มตำก็เยอะนะครับนะฮะคุยแล้วคุยอีกนะฮะดูคลิปต่างๆนานานะครับก็สร้างความประทับใจและก็น่ารักนะฮะที่อาหารไทยของเราติดระดับโลกหลากหลายรายการนะครับส้มตำก็เป็นหนึ่งในนั้นบอกแล้วอาหารไทยดีที่สุดในโลกแซ่บที่สุดนะฮะมากมายและก็หลากหลายที่สุดต้องอาหารไทยของเรานะครับภูมิใจในความเป็นคนไทยครับอย่าลืมใส่ผงแห้งบนของดีขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใจดีของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุ่นศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ่ะไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อ่ะไก่สด

ท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแรกเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับสำหรับนะครับโอเคคอนกรีตท่าแรกโดยคุณเอกกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อคาลาและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165นะครับขอบคุณนะครับพี่หวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากหรือว่านะครับปวดเมื่อยต่างๆนานาก็ลองไปใช้บริการที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ดูนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่หมวยนะครับ0654012028ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695มาประหยัดพลังงานมาประหยัดไฟด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์กันเถอะนะจ๊ะและวรวุฒิโรงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวนะครับข้างซอย 7-Eleven ตรงไปเรื่อยๆอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแรกพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันหวานนะครับทักทายเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยนะครับท่านนักศึกษารุ่นหนึ่งด้วยนะครับสาวสวยทั้งสองคนเลยหนุ่มตาคมนะครับหนุ่มเซมี่ก็เข้ามาแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยนะครับที่ท่านส่งเพลงเข้ามานะครับแล้วก็มีทวงเพลงมาด้วยบอกว่าเมื่อวานยังไม่เปิดให้เลยนะครับคุณน้ำฝนจากบ้านธาตุนะฮะและก็มีนะครับพี่สาวคนเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าจัดให้แล้วก็ใช้นี่ให้คุณนะครับช่วงนี้ออกจะเบลอน้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับขอฟังเพลงศรัทธาของพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับให้กับทุกๆท่านที่กำลังขับรถขับราและกำลังฟังรายการนี้อยู่นะครับจงเชื่อมั่นและก็มีความศรัทธาในความเป็นตัวตนของคุณนะครับเมื่อมีความศรัทธาเมื่อมีความมั่นใจความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเราจะปิดเพลงนี้ด้วยเพลงนี้นะครับศรัทธามอบไปกับทุกเสียงทุกสายทุกท่านด้วยนะครับ

0: วตึกพังถล่ม
1: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ชนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2เลยครับกับคิดถึงวันด้วยเพลงสากลเก่าๆนะครับอมตะนิรันดร์การและก็โด่งดังระดับโลกทั้ง2เพลงเลยนะครับจากดิบบี้กิฟสันเพลงฟิลิปปีดนะครับเพลงนี้เป็นอัลบั้มแรกของเธอแล้วก็เป็นเพลงแจ้งเกิดนะครับอยู่ในปี1988หรือว่า2531นะครับกับอัลบั้ม Out of the Blue นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับศิลปินระดับโลกอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้แต่งเป็นผู้กำกับเป็นดาราเป็นหลากหลายอย่างมากนะครับแบบคุณบาร์บาร่าสไตรซันนะครับเพลง Woman in Love นะครับในอัลบั้ม Quality นะครับ1980หรือว่า2523นะครับเพลงนี้ผมได้ยินแต่น้อยเลยนะครับแต่เป็นเด็กนะฮะดังมากเลยนะครับเพลงนี้ส่งเข้ามาจากพี่ยุ้ยภูเก็ตนะครับพี่สาวสุดสวยตื่นปุ๊บตื่นปั๊บนะครับหลายๆท่านก็โทรมาถามว่าทำยังไงถึงจะสวยเหมือนพี่ยุ้ยนะครับต้องสอบถามพี่ยุ้ยโดยตรงนะครับว่าทำยังไงนะครับตื่นปุ๊บสวยปั๊บแบบว่าหน้าไม่ต้องล้างก็สวยอะไรประมาณนี้พี่ยุ้ยฝากเพลง Woman in Love นะครับให้กับน้องอ้อกระป๋องบุบนะครับและก็เพื่อนๆอดีตแก๊ง Baby Rock ในตำนานเพื่อนๆซอยอทุกๆคนด้วยนะครับป๋ายอดเฮียแมนเฮียชาญเฮียต๋องเฮียพงแล้วก็บรรดาเฮียๆเจ๊ๆทั้งหลายนะครับรุ่นเดียวกันกับพี่ยุ้ยนะครับแล้วก็เพื่อนอ้อนะครับ SKR ก็ร้องตามด้วยนะครับบอกว่าเพลงนี้ชอบมากนะฮะใจตรงกันกับพี่ยุ้ยมอบเป็นความสุขสำหรับทุกๆท่านนะครับในช่วงเวลาชั่วโมงที่2นะครับ 9:16 นาทีช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงสหประชาชาตินะครับชอบบทเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับกับรายการคิดถึงวาน FM 104.5 วิทยุมิสซังท่าไร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิง 8:00 นถึง 10:00 น2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับยังอยู่กับผมไกวุฒิไกรทองต่างพร้อมกับวิบูลชัยคนกรีฑาแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิ้มท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพีทนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดพี่หมวยคุณพงศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนกับวรวุฒิโลงศพท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการครับไปใช้หนี้กันเลยดีกว่านะครับเมื่อวานติดหนี้ไว้เยอะเป็นหนี้ก็ต้องใช้กับบทเพลงนะครับจากสาวสาวสาวนะครับส่งเข้ามาจากแถวๆศูนย์ราชการสกลนครหาคนร่วมฝันและก็เพลงจากพี่สาวคนเดิมนะครับบทเพลงของพี่จืด Forever รักครั้งสุดท้ายสองเพลงซึ้งๆจากทางรายการครับ

ั้มสายลมนะครับของ Forever นะครับขับร้องโดยพี่จืดนะครับมือเบสกับเพลงรักครั้งสุดท้ายจากพี่สาวคนเดิมนะครับบางคนก็เข็ดขยาดกับความรักนะฮะเฮ้ยไม่เอาแล้วความรักพอกันทีนะฮะฉันจะไม่รักใครอีกนะฮะบางท่านก็ทำได้นะครับบางท่านก็พูดเสร็จปุ๊บนะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะปุ๊บปั๊บแหมเจอรักใหม่นะฮะมันเป็นไปได้หมดนะครับเรื่องราวของความรักนี่คือบทเพลงรักครั้งสุดท้ายจากพี่สาวคนเดิมส่งเข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้9 นาฬิกา 24 นาทีนะครับไปฟังกันต่อนะครับกับผลงานเจ้าลอยมาจากไหนเมื่อวานผมยังไม่ได้เปิดให้นะครับกับเพลงนี้คุณน้ำฝนจากบ้านธาตุนะครับกับบทเพลงของพี่แซมยุรมันพระมรมนตรีนะครับรักที่อยากลืมเพลงนี้แต่งโดยคุณวิสาคันทัพนะครับสำหรับคนที่ต้องการลืมใครบางคนนะฮะกับบทเพลงนี้รักที่อยากลืมนะครับ

ลงานของคุณนราธิปกาญจนวัฒน์นะครับอดีตหัวหน้าวงชาตรีกับผลงานเดี่ยวของเขานะครับหัวใจเจ้าชู้นะครับจากคุณสุริยานะครับจากพี่ยาบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับพี่ยุ้ยนะฮะเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันนะครับพี่ยุ้ยจำพี่ยาได้หรือเปล่าเนาะนะฮะพี่ยาก็อยู่บ้านข้างๆกำนันวีรพันธ์นะครับ แล้วก็ฝากให้กับเฮียชานนะฮะเฮียเบิ้มฉายฉานด้วยนะฮะกับเพลงนี้หัวใจเจ้าชู้สมัยเด็กๆนะฮะสมัยยังบ่าวผมเคยเล่นเพลงนี้ด้วยนะฮะขึ้นเวทีงานโมหกของเซนโยแซฟนะฮะไปกับคุณอังกอร์น้องชายพี่ยุ้ยนี่แหละนะฮะคุณต้นนะฮะคุณต้นแหลมทศพรนะฮะเสียเอ็มนะครับคุณเอ็มไกรเชษมือเบสนะฮะมือกลองนี่คุณเล็กนะฮะน้องคุณแอลนะฮะมีผมมือคีย์บอร์ดนะคุณโป้งคุณโป้งมือกีตาร์นะฮะนะที่ไล่ๆมานี่แต่คุณต้อมด้วยนะฮะคุณต้อมข้างวัดนะฮะวงของผมตอนนี้ไปสวรรค์แล้วนะฮะมีคุณกอคุณโป้งคุณต้อมคุณวันนะครับจากวงคึงวิชัยสงนครนะครับไปแล้ว4เหลืออีกกี่คนนะฮะเหลือผมเหลือคุณเอ็มเหลือคุณต้นนะครับเรื่องราวการจากลาการสูญเสียเป็นสัจธรรมนะครับไม่มีใครหนีพ้นนะต้องทำตัวให้มันพร้อมเข้าไว้นะครับเมื่อถึงเวลาจะได้ไปอย่างสบายอกสบายใจกับเวลา 9:33 นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวของมิสซังของเรานะครับเพิ่งเห็นข้อความจากคุณพ่อพักพลมหาตระกูลนะครับคุณพ่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.5 MHz นะครับขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญยราศีมรสขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในวันนี้นะครับในโอกาสฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ณสักการสถานพระมดาแห่งมรสขีสองคอนจังหวัดมุกดาหารนะครับวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569นี้นะครับร่วมกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญยราศีนะครับนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญยราศีสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระศาสนาจักรนะครับก็เชิญชวนแล้วกันนะครับฉลองสงกรานต์ประจำปีนี้นะครับโอกาสสุดพิเศษฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสงกรานต์นะครับวันศุกร์ที่นะครับ23ตุลาคม2026นี้นะครับที่สักการะสถานมรณสักขีแห่งสองคอนนะครับโอเคฮะเป็นเรื่องราวข่าวคราวการประชาสัมพันธ์จากทางมิสซังนะครับนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านช่างเชษนะครับขอฟังเพลงของผมเข้ามานะครับผมเปิดเพลงนี้แล้วกันนะครับไม่เคยได้เปิดเท่าไหร่ชื่อเพลงควรจะไปอยู่ในอัลบั้มพิราบขาวพิเศษสุดสำหรับช่างเชษรูปหล่อครับ

ลงนี้ชื่อเพลงรู้ทั้งรู้นะครับพี่กุ้งตวงสิทธิ์รีมจินดาศิลปินวงเพื่อนนะครับอยู่ในอัลบั้มทั้งรักทั้งเกลียดชุดสุดท้ายของวงเพื่อนนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:42 นะครับขอบคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอคุณศักดิ์บุตรตีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั่วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพากรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น.จนถึง18:00 น.ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.จนถึง17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ในครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเสียเล็กนะครับสิทธิชัยแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับสำหรับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเรามาลองดูนะครับที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่อยู่ติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดโดยคุณโอธนภัทรพิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟกันดีกว่าครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบกปลิสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของชีวิตนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวข้างๆซอย7-11ตรงไปเรื่อยๆนะครับจะดูด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับไปฟังเพลงจากคุณหน่อยภูพานนะครับผลงานของพี่ออสคีรีบูลนะฮะเพียงในใจมาเป็นความสุขสำหรับทุกท่านครับ

ที่ดัมฟอร์เวอร์นะครับชื่อเพลงถลำรักนะครับจากนะครับหัวหน้าช่างนะฮะคุณวิเชียนนะครับแห่งบริษัทรุดคาร์เซอร์วิสสกลนครนะครับหัวหน้าวิเชียนผู้รูปหล่อคุณเท่ระเบิดเถิดเทิงนะครับฝากเพลงนี้ให้กับทีมงานรุดคาร์เซอร์วิสนะครับสกลนครเป็นพิเศษแล้วกันนะครับวันนี้เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับพี่ต้อยสมจิตไมกาอามังกาในรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับก่อนจากกันนะฮะอ้อเพลงพวังรักนะครับของคุณสุชาติชวังคูณก็มาจากโรงพยาบาลสกลนครนะครับลืมไปเอ่ยถึงเมื่อกี้นะฮะข้อคิดสะกิดใจจากพระลูกเจ้าปู่จำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับฝากเป็นข้อคิดทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับพระคุณเจ้าบอกว่าคุณอาจจะถูกหลอกหากคุณไว้ใจมากเกินไปแต่คุณจะทรมานมากกว่าถ้าคุณไม่ไว้ใจใครเลยสักคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับทิ้งท้ายพูดด้วยผลงานเพลงจากช่างเชษนะครับรักคงยังไม่พอวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดอร์ปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดอร์ปาปาว่าหนูอยากจะเข้าอารามแล้วก็สันเดอร์ปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดอร์ปาปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลศนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระบิดาเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำนะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่1เดือนตุลาคมพ.ศ.2569นะครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนตุลาคมแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าสู่นะครับเดือน10แหละตามนะครับปฏิทินนะครับไทยของไทยเฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพลงป้า60ยังแจ๋วนะครับเป็นนะครับอยู่ในเพลง AI เนาะกับทางป้าตุนะครับแนะนำเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับฝากคือเก่าเด้อลงทางบ้านวนาสามัคคีทางกรุงศรีทางอุ่มจานน้องก็บอกโยงลงยับเข้ามาทางบ้านเฮานี่ทางบ้านพะโคเข้ามาทางทะเลเฮานี่ล่ะหากลืมแวะเข้าไปทางบ้านป่าพนาวันนะครับนำเด้อนะครับให้เขาป้าอึ้งนั่นแหละอยู่ทางวนาสามัคคีและสาวโลเข้ามาอยู่ทางชุมชนสมประสงค์หมู่6บ้านใหม่มุนีป้าว่านนะครับที่ฟังรายการย่างเดียวพุ่นว่าขออย่างเดียวนะครับฝากให้ผู้สูงวัยนะครับผู้ทรงคุณค่าสุขุสุคนเด้อบางคนก็ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพ.ศ.2569เวลา 8:30 น.นะครับลงทะเบียนเวลา 9:00 น.ครบธงชาตินำสวดภาวนานะครับหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมนะครับวันนี้คุณหมอปุ๊มาให้ความรู้ในเรื่องของนะครับการกินเอาหอกอาหารการรับการนอนการย่างเดินแม้กระทั่งเรื่องใกล้โตนะครับที่เฮาสินอนท่าใดแบบใดและก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับที่ดีฮะล่ะโดยคุณหมอปุ๊ที่อยู่นะครับประจำอยู่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับเทศบาลตำบลทะเลของไทเฮานะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายกิจกรรมนะครับว่าจะเป็นในช่วง 9:00 น.ถึง 12:00 น.ก็ดีหรือว่าช่วงนะครับ 13:00 น.ถึง 16:30 น.ก็ได้ก็มีวิทยากรครับในกลุ่มนะครับมาให้ความรู้ให้กับบรรดาผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลทะเลหรือว่าอยู่โรงเรียนนะครับเทศบาลโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับผมก็ได้ไปร่วมนะครับกิจกรรมว่าจะเป็นการเข้าแถวครบธงชาติสวดภาวนาและก็ได้ฟังคุณหมอปุ๊ได้บรรยายนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะให้กับบรรดาผู้ทรงคุณค่านะครับที่เข้าร่วมนะครับอยู่ในห้องเรียนเดียวกันคนประมาณ112คนประมาณนี้แหละครับนะครับที่ร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนี้ลงไปให้เด้อเนาะผู้ลงคนก็อยู่เฮือนอยู่ซ้ายก็ได้ฟังนะครับแล้วก็ยังมีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเพลงนี้กับโอ้ตาลัดถ้าฟังอยู่ได้นี่ตาลัดนี่แล้วก็สาวอ้อยอยู่ทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3เมื่อคืนนี่โอ้ยผมมีโอกาสได้ไปคืนแฮงขึ้นแห้งในใดปานปนวานดำหน้าท่านเองไปขึ้นแห้งที่พี่น้องในชุมชนสามัคคีหมู่3ลงไปร่วมพิธีเปิดและกระเสกพระรูปแม่พระที่เฮาสิสวดสายประคำศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับอยู่แท่นแม่พระคุ้มหนองแห่ซื่อแม่พระก็โอ้ยนิจานุเคราะห์ไม่ใช่ว่านะครับแม่พระนะครับของไทเฮาเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ไปร่วมหลายนะครับผมก็ได้เลยไปใส่แห้งเมื่อคืนนี้ก็ได้โอ้ได้การคนลงทานหลายๆพี่น้องขอมิซาก็หลายๆก็พบขอป้าต้อยแน่ป้าต้อยก็เอามะม่วงดองเนาะมะขามดองนั่นเนาะนะครับไปลงทานเห็นบ่พี่น้องมีหยังก็นําไปครับว่าสิเป็นผัดหมี่ตำบักหุ่งนะครับขนมทางเจ้โจมมูนี่โอ้หลายผู้หลายคนได้เว้าสู่ฟังในชั่วโมงต่อไปเนาะในช่วงเพลงต่อไปเขามาฟังเพลงก่อนครับ
ตายายกับหลานของผมเล่นของสิริพรอภัยพงษ์ให้ฟังเด้อนะครับที่จริงมันมีต้นฉบับอยู่นะครับแต่ว่าเล่นนะครับของสิริพรให้ฟังครับ

บ้างเดวิดนะครับอินซีครับเป็นคนร้องบทเพลงนี้นะครับทนเหงาทำไมพูดว่าอย่าไปเหงาเด้อบุต้องเหงาเนาะป้าต้อยเมื่อคืนพบพ่อกันอยู่ทางแท่นแม่พระฟาติมาซึ่งได้ปรับปรุงนะครับตกแต่งโอ้ยงามขนาดหลังจากที่นะครับพระรูปแม่พระอันเก่าแท่นอันเก่าเอียงสาเหตุก็คือมีการพัฒนาในเรื่องของถนนคลองน้ำคอสอรอดินเลยยุบพระรูปแท่นแม่พระก็เลยเอียงเอียงไปทางไหนเอียงไปทางทิศตะวันตกบรรดาผู้รักผู้ใหญ่ประธานชุมชนเป็นต้นผู้ใหญ่เกียงไกรตอนนั้นยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เนาะก็เลยมีนโยบายว่าสิได้ปรับปรุงนะครับให้ท่านได้เปิดและก็เสกปีนี้ก็ท่านพอดีโอ้ยนะครับก็มีนะครับทางคุณพ่อนะครับนะครับคุณพ่อคันชิตศรีสาวันที่เป็นอธิการอยู่ผู้แล้วครับอาสัมชันอยู่ทางโคราชพุ่นล่ะนะครับแล้วก็ครอบครัวของทางเจโจมเนาะขายตำมะฮุงแซ่บตำมะฮุงนัวเงินสร้างก็อยู่ใกล้ฮะล่ะแต่เราขายตำมะฮุงแซ่บตำมะฮุงนัวอยู่หน้าเทศบาลท่าแร่ก็เลยได้มีนะครับความน้ำใจดีนะครับก็เลยบริจาคพระรูปแม่พระฟาติมางามสวมมงกุฎงามเป็นสีทองพระรูปแม่แท่นก็เป็นพระรูปพระแท่นก็เป็นทรงนะครับจั่วแหลมคู่ใบบัวขึ้นนี่นะครับพี่น้องเอ๋ยกระจกทั้ง4ด้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสง่างามสมกับที่ท่านได้มานะครับเสด็จอยู่ท่านแม่พระนะครับที่อันงดงามอยู่มองท่านกะลาแยกกันน้องทางกะได้น้องมีจักแยกกัน1แยก2แยก3แยก4แยก5แยกก็แยกหลายนะ เออเพราะฉะนั้นก็พี่น้องในชุมชนกับความสามัคคีนี่ผมก็ไปสัมผัสคู่เทือทุกปีเพราะว่าปีนึงสิมี2เทือเนาะสิมีเปิดเดือนแม่พระสดใสประคำและก็สลองอัศนวิหารที่เราจะได้นะครับมีมิสซาท่านพระนะครับแต่ละชุมชนแต่ละคุ้มนะครับฉะนั้นเมื่อคืนนี้ก็โอ้ยพี่น้องถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจสิบบดีพี่น้องทางภาคกลางนะครับประสบอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับฝนตกน้ำท่วมก่อนหน้านั้นกับพี่น้องทางภาคใต้แน่นะครับมาช่วงล่าสุดกับพี่น้องทางภาคกลางไทยเฮานะครับเพราะฉะนั้นก็เศรษฐกิจกับทางวดีบ่ก็รู้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำใจของพี่น้องในการขอซองขอมิซาเป็นต้นและกันยังมีอาหารข้าวหวานป้อยเมื่อคืนนี่เอามาไปคั่นรถของแจกก็ได้ตำมะฮุงก็จอดรถเข็นเลยย่าแม่ท่านกำนันเกียงไกรว่างป้องก็ได้น้ำประเด็กเรานัวหอมได้รสชาติกลมกล่อมแซ่บพี่ยังจังว่าเปลี่ยนแท้ผมกินเมื่อคืนนี่มืดระเบ้ออันกินผู้เดียวนะมืดใส่อันกระดาษโฟมอันนึงก็พัดมีของแพทย์หวอแพทย์ประจำตำบลนะครับทะเลพุ่นเห็ดพัดหมี่มาแซ่บอันนี้ก็ได้เข้ากันขนาดประกอบกับกินน้ำเก็ดหิมะไปอีกเวลาเพชรละบาทนี่ของครอบครัวของเจ๊โจมมันเข้ากันขนาดดีบุดีพันยังมีขนมอีกวันนี้นะครับแก้เพชรอีกมีต้มเส้นพร้อมนานนะครับเหลืออยู่เหลือกินเมื่อคืนนี่ก็ได้พี่น้องนะครับมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานถ้าว่าสวดแม่พระนี่พี่น้องตั้งจิตตั้งใจเลยได้นะครับแต่ละเฮือนแต่ละซานก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ละชุมชนแต่ละเทศบาลขอแต่ละคุ้มนี่สิมีตัวแทน
ในการที่ไปหาพี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซ่านว่าว่าพร้อมที่จะสวดแม่พระในเฮือนมื้อใดกับจัดตารางคิวเอาไว้โดยมีสาวต้อมเนาะเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจดนะครับพี่น้องที่สิเอาแม่พระสวดสายประคำเข้าเฮือนเข้าซ่านนะครับแต่ละอย่างชุมชนสามัคคีนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องไทยเฮาเจ้าค่อยก็ได้ก็ธรรมดาละคนเฮาเนาะก็เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮาเฮ็ดตามแห่งศรัทธาเด้อพี่น้องเด้อตามความสามารถเฮาจะไปคิดอย่างไรเฮ็ดบุญนี่พี่น้องเอ้ยเฮาบ่สามารถบังคับจิตใจกันได้เฮาเฮ็ดตามแห่งศรัทธาของไทยเฮานะครับเฮ็ดน้อยก็เป็นบุญเฮ็ดหลายก็เฮ็ดบุญเป็นบุญนะครับบุญคือการเมิดพี่น้องเลยนะครับบุญยิ่งใหญ่คือพี่น้องสละนะครับเวลามาร่วมกิจกรรมนะครับทางวัดทางว่าทางสำนักงานทางโรงเรียนทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต่างๆนั่นละเบอนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของบุญนำคำยุ่งคือกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นละก็ดีใจอยู่เมื่อคืนนะไปใส่แห้งคืนแล้วเช้ามาจากคนผู้ช่วยอีกท่านประธานชุมชนเพิ่นว่าเจ้ามาจากคนนี่ผมไป10คนบ่ได้พุ่นว่าแม่นผมไป10คนบ่ได้พุ่นว่าแม่นความเจ้าล่ะเจ้ามาจากคนผมไปเมื่อคืนนี่ไป3คนทราบผมเบิ่งได้มีทางคู่เต๋วคู่เต๋วนะครับเจ้าของแท่นแม่พระอยู่ทางชุมชนหนองแห่คุ้มหนองแห่นี่นะครับองค์อุปถัมภ์ของชาวเรานะครับแม่พระก็ได้ซื้อม้วนนะครับแล้วก็มีทางผู้ช่วยเด่นนะครับผู้ช่วยเด่นนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7เท่าที่ผมเห็นในเมื่อคืนนี่ก็ได้3คนหรือว่ากว่าหันอยู่ดอกกับผมก็เบิ่งเท่าที่เห็น3ประเทศคนเกือบเป็น10บ่เป็นหยังปีหน้าฟ้าใหม่อีกซอยเดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยชุมชนใดบุคลากรน้อยเฮาก็ชุมชนใหญ่เนาะบ่ตรงกันกับข้ามฝั่งข้ามทางไปตุ้มโฮมโมเดียวพี่น้องเอ๋ยย่างมื้อแรงนี่อยู่ทางคุ้มสุขสันต์ก็มาได้เมื่อคืนนี่ก็ได้เอิ้นนาลีสทวันน้องนั้นนี่ช่างนั้นนี่หลายผู้หลายคนก็ไปเอาแห้งได้เมื่อคืนนี่ก็ได้เพิ่นถามว่าสทต้อยบ่ไปว่ามื้อแรงโอ้มื้อแรงชุมชนผมคือกันครับมื้อแรงก็ได้สามีสัมพันธ์กับมิซาแท่นพระเปิดเดือนแม่พระนะครับแล้วก็มีชุมชนสร้างแก้วสมานมิตรและคุ้มนาซาเรตนี่มูแรงนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็เตรียมสถานที่เนาะเพื่อมันเพื่อให้สง่างามอย่างสร้างแก้วนี่พระโทท่านมังกรท่านประธานชุมชนขมักขม้นขนาดประดับผ้าผูกมัดผ้าใส่หัวใส่ห้าวโอ้ตาการตาขนาดเลยเป็นการให้เกียรตินะครับแม่พระมองหาแยกฮะนะครับเราลงไทม์ไลน์อยู่ได้เราก็ได้ได้นะครับว่ามือเลี้ยงนี่สวดอยู่ใส่เฮ็ดอยู่ใส่ก็ได้กำลังตกแต่งเป็นผ้านะครับลายดอกไม้สีเขียวยอดตองและก็สีขาวไปแต่งแต่เมื่อคืนนี่พุ่นปะโทษป้าทุกคณะกรรมการนี่เข้มแข็งแต่เฮาเจ้าข่อยนี่ก็ได้ได้การบุญนำคำยู่เด้อให้แม่พระอวยพรเด้อสุขุทุกคนนั่นล่ะที่ทุ่มเทเสียสละนะครับไปประดับนะครับผ้าแล้วก็ไปทำความสะอาดเตรียมการในเรื่องของพิธีมิซาเปิดเดือนแม่พระนะครับอย่าลืมเอารูปแม่พระที่เฮาไปสวดอยู่เฮือนอยู่ซ่านลงไปนำเด้อแต่ละชุมชนเด้อนะครับเอาลงไปนำเพื่อให้คุณพ่อนะครับได้เสกนะครับเมื่อคืนนี้คุณพ่อกฤษดาว่องไวกับคุณพ่อคันชิตศรีสาวันซึ่งเป็นลูกชายของเจ๊โจมตำมังหุ่งแซบตำมังหุ่งนัวจากนัวบ่นัวบ่งตาโลตาแท้ตำเหมือนแม่นบ่เจ๊โจมหัวละเพิ่นนั่นเพิ่นเชิญได้อย่าลืมนะพี่ต้อยเพิ่นฝากความมากับไทยเฮือนค่อยหาอย่าลืมบอกพี่ต้อยนะลูกชายลูกสาวเพิ่นบอกลูกชายลูกสาวเพิ่นบอกบอกพี่ต้อยมากินส้มตำนะเพิ่นว่ากินเอาของว่างนะขนมนะเพิ่นว่า
เซลมันอยู่เมื่อคืนนี้ก็ได้โอ้ยนางกลางใจอันผู้ใดเดนอันนี้ก็ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเมื่อคืนกับพบบรรดาผู้รักผู้ใหญ่ตาจอกตาเจ้ยและกับทางท่านนะครับวีรศักดิ์อินทิเสนท่านสารวัตรกำนันตำบลท่าแร่พร้อมนะครับเพิ่นขอเพียงไว้อยู่ได้เอ้ยอยู่เอ้ยสาวต้อมเอ้ยสาวอ้อยเอ้ยเพิ่นขอเพียงข้างหลังภาพเด้อพุ่นเนาะจัดให้แน่พุ่นเนาะครับครับครับเดี๋ยวจัดให้เด้อนะครับแต่ว่าก่อนจะฮอดเพลงนั้นผมจะฝากเพลงนี้ซะก่อนมีเพลงนั้นเพลงนี้อยู่ไหนเอาฝากเพลงนี้ซะก่อน

จบไปครับพี่น้องโอ้ยแรงใจรายวันสิริพรอัมไพพงศ์นะครับเป็นผู้ร้องประตูขอมา2เพลงตั้งแต่มื้อก่อนพุ่นล่ะพอดีเพลงนี้กับทางยายลานมักทางยายนีตาย่อนก็มักชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อันนี้ก็จากยายเฮียอยู่ทางชุมชนสมขอไปปาว่านเนาะปาว่านรอยต่อกับสมประสงค์แน่นะครับรอยต่อกับไทยเดิมน้ำบ้านใหม่น้ำนั่นมีแต่พี่มีแต่น้องเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นชุมชนมันเป็นการปรับฐานะนะครับไปตามยุคตามสมัยเนาะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลจากเทศบาลขั้นตอนไปก็คือเทศบาลเมืองเทศบาลนครทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอประชากรให้มันครบก่อนตามระเบียบแม่นบ่พี่น้องเพราะตอนนี้เทศบาลทะเลมีอยู่2เทศบาลเทศบาลตำบลทะเลกับเทศบาลตำบลเมืองทองทะเลถ้า2เทศบาลนี้มาโฮมกันยามใดโอ้เบิ่งกะโลดบาดนี่พี่น้องเอ้ยเงินบริหารจัดการในงบประมาณต่างๆก็สิหลั่งไหลเข้ามานะครับถามว่าเป็นไปได้บ่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อใดบ่จักแต่ว่ากฎหมายออกมาแล้วต้องโฮมกันแน่บ่พูดสู่ฟังอันนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายุคใดสมัยใดยังบ่จักอันนี้ก็ได้โอ้ยนอนได้ยินแต่ข่าวเขาเว้าเขาเว้าแต่มันก็เป็นความจริงได้ก็เดี๋ยวกับคำทำนายของโหราศาสตร์ต่างๆนี่ที่เว้าเรื่องน้ำสิท่วมกรุงเทพนี่ผมได้ยินแต่ผมยังน้อยพุ่นบ่น้อยล่ะกำลังหูจักความเฮียนเฮียนป้อนี่ล่ะเขานี่มาจากกรุงเทพกรุงไทยขึ้นมาอยู่บ้านเฮาครบย่านน้ำท่วมคือปี2569นี่ล่ะช่วงเดือนกันยายนวันที่24 25 26 27ของเดือนนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยได้ยินแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าแต่คนที่เว้าก็ยังอยู่ได้แต่เราก็บ่สบายแล้วล่ะเราก็ไปได้มาได้อยู่สมัยนั้นผมก็ยังเงินปออยู่ทะเลวิยาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์นะครับพี่น้องเอ้ยมาจากสาเหตุก็มาย้อนน้ำมือความคิดของมนุษย์มันเหนื่อยหรือได้นะครับยากสิกันได้ความคิดของคนเฮานี่คิดไปหมดเห็นบ่อยู่บนอากาศผู้ใดขึ้นไปอยู่แน่เป็นมนุษย์ต่างดาวเขาเนาะมนุษย์ต่างเพราะคนเฮานี่มันยอดดีได้มนุษย์คนเฮานี่สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาเป็นเรื่องของอนาคตแต่มันก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับแล้วก็ยุคต่อไปนะครับพี่น้องอย่าคิดอย่างเมื่อไรเนาะช่วงนี้เอาความสุขความบันเทิงซะก่อนโดยการสนับสนุนของทางนะครับห้างร้านค้าต่างๆนะครับว่าสิเป็นทางนะครับร้านนะครับขายรถขายเรือก็ดีนะครับนะครับพี่น้องเอ้ยหรือว่าในเรื่องของนะครับขายทองคำมูนี่อย่างห้างทองเฮงเฮงยมราชสาขาทะเลโดยเฮนเองเจปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นยิ่งมือนี้เป็นมือยังก่อมือที่พี่น้องเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาเดือนหนึ่งมีจักเทื่อเสี่ยงนี่สองเทื่อวุ่นวายแต่เศร้าคุณจริงๆมันวุ่นวายแต่แรงเมื่อวานนี่แหละสายมากก็ยังวุ่นวายอยู่บัดสิสว่างก็สี่โมงแรงบุรุษสว่างแล้วบ้านนี้ก่อนหน้านั้นเด้กะคนเฮาเนาะมีความหวังเนาะผมก็มีความหวังพี่น้องก็มีความหวังแม่นบ่ครับยิ่งเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้แฮงเต็กยิ่งมีความหวังนะครับโดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตานะครับพี่น้องเอ้ยโดยการสนับสนุนของทางรัฐบาลลอตเตอรี่ก็ดีหรือว่าระวังในเรื่องของใต้ดินก็ได้ถึกหลายก็จะห้องเงินหนีซ้ําบ่ได้จักบาทอีกบาทนี้เป็นเรื่องเป็นราวอีกซื้อมันถูกกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อซื้อลอตเตอรี่เอาเด้อลอตเตอรี่เอาเด้อเนาะเพราะฉะนั้นก็มีกิจกรรมใดวันนี้ก็ได้เพื่อให้ทายนะครับสองตัวถึงสองตัวล่างอยู่ได้ทางเจปุ๊กเจ้าของห้างทองเฮงเฮงเยาวราชนะครับสาขาทะเลพายุในเพจก็สามารถกดเข้าไปนะครับทายผลได้สี่มุงแรงหูจักกันก็ไปรับรางวัลอยู่ห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลเด้อเฮงเฮงเจปุ๊กนะครับ
กระเป๋าแบรนด์เนมผู้ใดเออลุยผู้ใดกระเป๋าหนังเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับในวันที่1นะครับตุลาคมนะครับ2569นี้นะครับกับห้างทองเฮงๆเยาวราชสาขาทะเลที่อยู่ที่คิโลสองแถวสายทะเลสิเข้าสะกดนี่ครับบอกว่าสิเป็นนะครับร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนโรแลนตะบนทะเลนี่ครับ CAA เซียใหญ่ใจสปอร์ตปุ้ยตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตื่นแต่ห้าทุ่มคงเราเตรียมไว้แต่แรงเมื่อวานนี้เอาไปขายสิไหนตลาดไม่ตลาดขายส่งและก็ปลีกน่ะอยู่ตลาดไม่นี่โอ้ยแว่นธรรมดาคนเฮาขยุขในกองห้องก็ขยันเอาไว้ก่อนแม่นบอกพี่น้องเพราะฉันแล้วนะครับเจเอนี่นะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมนเทนซิสนะครับจะได้อุปกรณ์การก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของเล็กกล่องเล็กตัวซีสีทางเงินสีทางซานบนนี้นะครับไปเด้อนะครับอยู่ร้านโชคสุริยาและโชคหลังนะครับหลังคาเมนเทนซิสนะครับพี่น้องเอ้ยยังขายสังกะสีซุปเปอร์ดีพร้อมของพี่น้องเอ้ยนะครับราคาเป็นกันเองเด้อน้ำยาเรซินก็มีครับนอกจากนี้ก็ไปทางหลังท่าได้รับสร้างบ้านครับพี่น้องบริเวณอาคารบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์กำลังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับออกแบบให้พร้อมพี่น้องอยากให้ออกแบบก็ได้มีวิศวกรนะครับในการออกแบบเงินซานให้ตัวก็ห่วงจุ้ยพี่น้องนะครับกับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านครับพี่น้องเลยบอกว่าเป็นทางอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างอยู่หมู่สี่บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ที่ถนนใหญ่สายนครพนมขมาทางท่าแร่ทำมาจากนครพนมก่อนสิงห์ฮอดโรงเรียนท่าแร่ศึกษาอยู่ทางด้านซ้ายมือมองแล้วก็ตัวมองขับรถทันละพี่น้องเลยก็เห็นอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมนะครับจำหน่ายแบตเตอรี่มูนีนะครับผ้าเบรกช่วงล่างคัสนะครับและก็ยังมีเครื่องจักรกลเครื่อง CNC งานกัดงานเจาะงานเชื่อมอากอกอากอนมูนีโอ้กูมือนี้มันทันสมัยจะได้พี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปให้การบริการได้กับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างหมู่สี่บ้านหนองบัวทองช่างนันช่างเนมเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนิวเจริญการแว่นท่าแร่ครับให้การบริการตรวจนะครับวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องสายตาสั้นสายตายาวสายตาแพ้แสงแดดแสงคมนะครับหมอสั่งนะครับไปตัดผ่าตาต้อมาแพทย์วินิจฉัยบริวินิจฉัยสั่งนะครับหมอลงมาให้ผู้ไปผ่าตัดตาต้อไปตัดเวตัดเลนเด้อได้เลนแล้วทางร้านก็มีกรอบแว่นให้ฟรีราคาเริ่มต้น300บาทพี่น้องเอ้ยเลน UV 400ฮะนะครับไปที่นิวเจริญการแว่นสาขาท่าแร่และสาขาทางดงมะไฟคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนิสิตนักศึกษาผู้ทรงคุณค่าลดถึง 50-70% เด้อไปใช้บริการกันเด้อพี่น้องเด้อกับนิวเจริญการแว่นท่าแร่ที่อยู่ใกล้บ่อไก่ครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลที่อยู่ติดคิวรุด2แถวสายทะเลเข้าสกลนี่ครับหรือว่าสาขาทางหลวงไฟอยู่ตรงข้ามครับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงวรวุฒิโรงศพครับมันยังขายดีที่สุดช่วงนี้ก็ได้หีบศพเกิดแก่เจ็บตายไปไม่กลับรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่คือสัจธรรมของมนุษย์

ช่างเอกครับอันนี้ให้การบริการในเรื่องของการซ่อมนะครับบำรุงเครื่องรถยนต์จำหน่ายอะไรใหม่และก็เก่านะครับบริเวณในเรื่องของการเฮ็ดน้ำซีรถยนต์มื้อนี้นะครับโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการว่าพื้นอะไรสายพวกสายพานรถทอกรถไทยก็มีสายพานไทยหมอกไทยมิ่งสายพานแอร์หลอดฟืนหลอดไฟของสายยานยนต์มื้อนี้น้ำมันคอกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคลัชน้ำมันเฟืองไทยมีครบจบอยู่หั่นครับถามมองเดียวจบเลยครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านทะเลเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลนครพนมใกล้กับละกะโตมองทางลงโรงคาสัตเทศบาลตำบลทะเลครับอยู่ติดกับร้านทะเลยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องรถ PCX PCX MSX มูนี่รถออโตมิติกมูนี่นะครับมีปัญหารีมอกรีแมปก็มีได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้จะกู้ข้อมูลก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยมอเตอร์ไซค์ก็มีการเบิร์นนี่ได้เครื่องจูนเครื่องเบิร์นนี่ได้ป้าทุกพินิจแล้วคุณมือนี่ระบบหัวช็อกหัวฉีดใส่ระบบกล่องไฟฟ้ายันในใดกับโบติสผู้หลงคนผู้เฒ่าผู้แก่ยันเมื่อยันเลยพวกโบติสเป็นในใดนี่พี่น้องโยผลหึมลายมันตากผลน้ำมันเข้ากล่องตัวซีเมนต์กับโบจักผลเบาขึ้นยังบอกบอกโบถึกไปที่ร้านทะเลยานยนต์เด้อแก้ไขปัญหาครับมีพี่น้องถามหาล้อพ่วงข้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาจากผู้ใดอุบลราชธานีผู้ใดเป็นแป๊บกันสนิมย่างคักเลยล่ะมีฟ้าถอกฟ้าท้ายเปิดมาเป็นฟ้ากระโปรงลังเลยล่ะไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปใช้บริการได้และก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมพร้อมน้ำมันเบรก2ถอก2ทีใส่กับเครื่องตัดหญ้าเครื่องหัวหางมื้อนี้นะครับมีครบเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังบริการรักอาชีพด้วยโฟมพร้อมที่ร้านทะเลยันยนต์คาแคทะเลครับบอกว่าสิเป็นทางอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิมูซีวัดหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับให้การบริการซ่อมเครื่องรถยนต์ทุกประเภทรถสิบล้อพูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรถแคคเตอร์วิลล่ารถปั้นเข่ารถเกี่ยวเข่ารถไถนั่งครับย่างครับมูนี่นะครับนอกในสถานที่เดินทางไปให้การบริการเด้อพี่น้องเด้อยังให้การบริการอัดสายไฮดรอลิกพร้อมให้การบริการเรื่องของการกู้ข้อมูลรถที่ไปรีแมปมานะครับหลังจากที่ไปรีแมปแล้วก็อยากให้กู้ข้อมูลคืนก็มีกล่องจูนนะครับเอาข้อมูลคืนให้เป็นสภาพเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไปที่อู่ซ่อมรถยนต์วอลเรื่องการช่างนะครับยังต่อเติมดัดแปลงรถกระบะให้เป็นรถดั้มเปลี่ยนหัวกอกหัวเก๋งดามแคสซอกแคสซีเป็นรถนะครับคอกน้อยรถนะครับตู้เย็นน้อยมื้อนี้เอาแต่หัวมาก็แคสซี่โคโลโคโลมาอยู่เฮ็ดให้ได้หมดป้าฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยงึดละไปงงละนี่แหละคือฝีมือไทยเฮาเพราะฉะนั้นก็ไปที่อู่ซ่อมรถยนต์วอลเรื่องการช่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับนอกจากนี้ยังมีอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับให้การบริการในเรื่องของสิ้นส่วนไก่สดๆใส่กอกลูกชิ้นเนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเรือนนะครับตื่นแต่ 4:00 ปิด 18:00 แรงป้าขยันขันแข็งท่านนายกเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่และเจ้าเรือนนะครับ0883001367อาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อมีการมีงานมงคลสมรสงานขาวดำงานวันเกิดอยากกินมูนี่ไปเอามาก่อนแล้วเวียกจะเอาได้บ่ได้นะครับอาไก่สดอาไก่สดนะครับตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อและอำนวยทรัพย์บริการด้านการซื้อการขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้อเด้อพี่น้องเด้อจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดนะครับบัญชีไฟแนนซ์นะครับยกย้ายไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมีรถยนต์จะได้เงินด่วนทันใจปรึกษาได้เลยครับที่หอเจ้ากออำนวยทรัพย์2014บ่อพื้นเต้นรถก็มีอยู่ทางห้างฮงก็มีเด้อพี่น้องเด้อคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีและน้องหญิงครับให้การบริการอยู่นะครับอยู่ทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแมมอยู่บ้านแพงใหญ่ก่อนจะฮอดอำเภออากาศครับอยู่ทางพังโคนบ้านไห่ย่องก่อนจะเข้าไปทางอำเภอพังโคนนะครับคุณปรีชาและเจ้หมูครับ
น่าคายคิดสิวลาครับจึงเยี่ยง

ล่ะครับคุณประโมทคุณวัดคุณอิ่มประโมทก็คือชื่อจริงชื่อเล่นก็คือวัดเจอิ่มนะครับบริหารจัดการสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคครับอยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลสีสงครามนี่ครับก่อนจะฮอดวัดประดูธรรมวาสนะครับสำหรับอำนวยทรัพย์กลับซื้อขายเลขเป็นรถยนต์มือสองทุกชนิดครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับทางเสียออสออธานิตเมื่อวานนี้ก็ได้วิสัยทัศน์เราเป็นธรรมดาเสียออสนี่ก็ได้เป็นเจ้าของเดอะเนเจอร์บริการห้องพักประจำแล้วก็ชั่วคราวแล้วก็ยังขายรถมือสองบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมได้ว่าสิเป็นก็เจ้ามาเช่าขายเรื่องปุ๋ยในงินว่าปรึกษาเรื่องสิเปิดนั้นเปิดนี้ปรึกษานำเมื่อวานปรึกษาหารือนำอยู่คืออยู่บอกเราถามผมว่าเราก็ได้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้คำปรึกษาไปนะครับพี่น้องเขาก็มีแนวความคิดว่าสิเหตุเพราะคาดว่าบ้านเมืองเขาสิเจริญไปเมื่อหน้าแล้วเศรษฐกิจสิดีขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดนะครับที่คิดไว้นะครับพี่น้องของเสียวัดก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือเดอะเนเจอร์บริการห้องพักนะแล้วก็ตลาดรถออธานิตนะครับซื้อขายเลขเปลี่ยนแล้วก็ยังบริการรถให้เช่าพร้อมนะครับเราเป็นคนนับใจดีได้เสียวัดนี่เราเป็นธรรมดาได้นะครับเราซอยมูลนิธิต่างๆได้ในสกุลห้องนี้ก็ได้ซอยผู้นั้นซอยผู้นี้เป็นคนที่มีน้ำใจดีครับพี่น้องเลยเอามาฟังเพลงต่อครับพี่น้อง11:58เอาเวลาสิหมดแล้วนี่เนาะมันก็บ่จบแล้วนี่พี่น้องเอ้ยบ่จบอันนี้จะเปิดเพลงก็ได้นะครับก็เอาตังซี่พี่น้องเอ้ยเลย2นาทีเวลาก็สิหมดเปิดเพลงก็สิบ่จบนะครับเอาข้าวไวๆรถเนาะพี่น้องเนาะไวๆรถเกินไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับในเรื่องของมิซาแท่นพระมือแรงนะครับอยู่ใส่แน่ก็มีคุ้มนาสเลตคุมสุขสันชุมชนสามิตรสัมพันธ์ชุมชนสร้างแก้วครับมือแรงเด้อพี่น้องเด้อทุ่มหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละชุมชนก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับอย่างสง่างามเพื่อพิธีมิสซาเปิดเดือนไม่พระเพื่อพี่น้องได้สวดสายประคำศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวว่าสู่พี่น้องฟังอีกทั้งในชั่วโมงหน้าเด้อขอตัดเข้าคืนเข้าสถานีก่อนนะครับพบกันชั่วโมงหน้าครับครับผม

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์สนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

พี่น้องเอ๋ยผ่านไปเนาะผ่านไปครับพี่น้องเอ๋ยเพลงนะครับม้วนครับพี่น้องเอ๋ยเลขลูกทุ่งนะครับสุดท้ายของไรอันซันฟอร์ดเป็นเพลงประกอบละครของหม่ำจกมกครับเบิ่ง MV ไปนำหัวผมก็ได้ ฉะนั้นกับมื้อนี้วันที่1นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569เนาะพี่น้องก็เสี่ยงโชคเสี่ยงสตาฉะนั้นแล้วนะครับอย่านักเด้อพี่น้องเด้อเอาพอหอมปากหอมคอเนาะเห็นบ่เงินเจ้ามือหั่นมันจะหลังใหญ่ๆงามๆได้เงินคนซื้อเด้ยอมันก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮามีความหวังครับพี่น้องเอ้ยเอาพอหอมปากหอมคอเพลงนี้ผมได้รับการแนะนำมาจากยายตุ๊ครับมื้อนี้วันที่1โอ้ยลืมเพลงคนเนาะลูกทุ่งเลขสุดท้ายของไลออนซันฟอร์ดนะครับเป็นเพลงที่ประกอบละครของหม่ำจกมกขล่ะป้าฮะนะครับครับสิ่งที่น่าสนใจที่พี่น้องได้รับฟังไปนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของผู้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอาไก่สดอาไก่สดอู่สร้างเอกมูนีอู่บรมการช่างวรวุฒิลงศพนิวเจริญการแว่นท่าแร่อู่โรงกึ่งนันทพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองนะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับห่างทองหิงหิงยาวราชสาขาท่าแร่นะครับร้านโชคสุริยาและโชคและคาเล็กเมเทนซิสทะเลยานยนต์นะครับและเต้นนะครับรถอำนวยทรัพย์นะครับหลายๆสาขาว่าจะเป็นสาขาทางห้างฮงก็ดีนะครับทางอำนวยอากาศอำนวยมื้อนี้พังโคนมื้อนี้นะครับหรือว่านาคายกิจศิวราและอยู่ทางบ้านพระโคนี่ครับอำนวยทรัพย์นะครับพี่น้องบริการในการซื้อการขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกชนิดเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องเอ้ยผลงานเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาแต่ยังค้างคาเอาไว้ยังบ่ทันได้เปิดเดวิดมาหลายมื้อนี้ครับพี่น้องทนเหงาทำไมครับพี่น้องเอ้ย

0: น้ำเสียงของเบานะครับหนูมิเตอร์นี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องเนาะเย็นเย็นเย็นเย็นนะครับวันนี้ออกไลน์ครับเดวิดก็ได้นะครับหรือว่าหนูมิเตอร์อย่างทนเหงาทำไมเนี่ยป้าต้อยเปิดสุฟังเนี่ยเด้อป้าต้อยเด้อและก็ตั้งใจมาโลกนี่มาสองสายนะครับมาจากเบานิรนามนะครับผู้ใส่ซื้อว่าหวานหนุ่มนิรนามฝากคู่มองคู่เจ้าฝากลงทางบ้านบอลขาไก่อาภูกุสุมานนำตลอดจนมิรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่อีกสายนึงมาจากสาวแก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับเมื่อคืนนี้พิธีมิซานะครับเปิดเดือนเมษาอยู่ทางชุมชนทะเลใต้ผมบ่ได้ไปครับพี่น้องเอ๋ยต้องขออภัยหลายเด้อยายนีตาย่อนเขายายชาลียายโนเขาอาเกิ้ลนะครับหลายผู้หลายคนว่าจะเป็นทางไอ้กุ้ยมูนี่นะครับอาจจะไม่ได้เห็นผมไปร่วมมิซาแทนพระเพราะผมไปคืนแห้งในกับพี่น้องทางชุมชนสามัคคีนะครับข้ามฟังไปคู่ปีผมไปคู่ปีครับจุ๊บครับชุมชนสามัคคีนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยหลายๆถ้าเรือกับบ่ได้ไปเพราะผมติดอยู่คุ้มหนองแห่นำเครื่องเสียงไปให้ความอนุเคราะห์นะครับปีนึงมี2เทื่อมีพิธีเตรียมจิตเตรียมใจคือเปิดนะครับเดี๋ยวแม่พระก็นำเครื่องเสียงไปให้ความอนุเคราะห์ไปซ้อยสิ่งที่เฮามีเฮาก็ไปซ้อยนะครับแล้วก็ฉลองอัสรวิหารอัครเทวดามิเกลทะเลเฮาก็มีมิซาท่านพระเนาะพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นก็มี2นะครับเทื่อนี้ปีนึงก็ได้เนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เมื่อคืนนี้คุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นประธานพร้อมกับคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิผู้ซอยเจ้าอาวาสอาสนวิหารนครเทวดามิเกลทะเลนะครับที่ไปซอยอยู่นะครับเป็นประธานนะครับอยู่ทางชุมชนนะครับทะเลใต้นะครับท่าสะอาดเมื่อคืนทางไหนเนาะท่าสะอาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดบริบทในไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์จะมีลายกลุ่มอยู่นะครับในหลายกลุ่มพี่น้องก็ไปลงนะครับในหลายกลุ่มสภาวัดนะครับบึงในไทม์ไลน์ยังบ่ทันเห็นเนาะก็มีอยู่ของชุมชนนะครับอ๋อคุณพ่อจังหวัดขออภัยครับพ่อจังหวัดไปชุมชนทัศสะอาดของท่านอัยการจัปราชนะครับส่วนชุมชนทะเลใต้คุณพ่อชัยเฉลิมสุทธินะครับคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับขออภัยครับเป็นประธานนะครับแต่ว่าคุณพ่อเฉลิมนะครับจันลาพ่อเจ้าอาวาสอยู่ชุมชนท่าสะอาดนะครับส่วนพี่น้องทางชุมชนบ้านใหม่อันนี้บ่ได้นะครับส่งไทม์ไลน์เข้ามาเนาะนะครับขอบอกเป็นยังครับก็ถือว่าพี่น้องก็แบ่งหน้าที่กันนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องแต่เฮาเจ้าข่อยเนาะพี่น้องเนาะในช่วงโอกาสเปิดนะครับมิซาแท่นพระแต่ละชุมชนแล้วก็คุ้มนะครับมื้อแรงนี่นะครับมื้อแรงนี่วันพระศุกร์ที่1ตุลาคมพ.ศ. 2519เวลา 19:00 น.พิธีมิซาแท่นพระนะครับคุ้มนาซาเรตอยู่ในอู่ชลทิศรวมช่างนะครับก็มีน้องเอกน้องอ้อยน้องอดเออันเจี๊ยบนะครับประตุงก็ปล่อยมือให้ครับช่างอ้อยช่างเอกช่างอดนะครับให้ลูกให้หลานได้สานต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านพระอยู่ในเดินอู่ชลทิศรวมช่างนะครับส่วนนักบุญยอคอมเมส่วนแท่นคุ้มสุขสันต์อยู่ในเดินของเอินาลีบอกหรือของพี่น้องแถวนะฮะล่ะอยู่หน้าเฮือนท่านสปตนะร้านหน้าร้านขายตะมุงสาวน้อยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปเอาแฮงสำหรับท่านสทวันเอินาลีแล้วก็นายช่างนันซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการร่วมกันกับช่างเนมนะครับก็ช่างเนมไปนะเมื่อคืนนี้ช่างนันบ่ได้ไปนะขออภัยครับช่างเนมไปอู่ร่วมกับนัทพงษ์การช่างนะครับไปเอาแฮงเมื่อคืนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็พี่น้องว่างเว้นจากภารกิจการงานกับเชิญชวนด้วยพี่น้องเด้อนะครับร่วมมิซาเปิดเดือนเมษานะครับ แล้วก็ชุมชนสัมพันธ์กับมะเร็งนี่ครับพี่น้องเอ๋ยก็มีชุมชนทะเลเหนือกับชุมชนสามิสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพร่วมกันทะเลเหนือก็มีท่านนายกนะครับสิริพงษ์เสียนพลแสนนะครับส่วนชุมชนสัมพันธ์ก็มีท่านไพรัตน์ยงคำชารองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลอยู่ฮั่นแล้วก็มีสทอยู่ฮั่นอีกพร้อมนะครับส่วนชุมชนสร้างแก้วก็มีทางท่านผู้ช่วยมังกรนะครับสว่างศรีนะครับแล้วก็มีบรรดาคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งได้ผมยอมรับว่าเข้มแข็งนะครับชุมชนนี้ก็ได้เพราะเป็นธรรมดานะครับเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็มีคณะซีเตอร์อยู่อารามก็ไปช่วยนะครับสนับสนุนนะครับนำแล้วก็พ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดนะครับร้านคาเซวอกเซเว่นหลายได้กิจการหลายครับอยู่เนี่ยโดดเด่นที่สุดคือมีตลาดเด้อจุดเด่นของชุมชนสร้างแก้วนี่เด้อบริเวณแยกไข่หมูแดงได้ขายได้อาหารสูงนี่จุดเด่นนี่ฮะอันนี้ลองลงมาได้นี่แยกไข่หมูแดงนี่แต่ว่าจุดเด่นก็คือมีศูนย์กลางที่เป็นตลาดสดตลาดเทศบาล2แล้วก็มีห้างร้านค้าแล้วก็ CJ มอบ่แล้วก็มีมองขายมอเตอร์ไซค์เล้งเสียงอีกแล้วก็มีนั่นก็ชอนลงบ่แล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าอีกป้อแถวนี้ร้านขายมอเตอร์ไซค์ของเจฮิปอีกปัญญาเจริญกิจอีกอยู่นี่ชุมชนนี้ก็ได้ป้อทอกมือถอกมือถือร้านมือถืออีกแล้วก็มีร้านต้นเข่าร้านต้นเข่านี่อันนี้ก็ขายเรื่องของเครื่องเกษตรกรเนาะเขานำซ้ำปลามูนี่นะครับแล้วก็ยังมีร้านตัดผมร้านขายยังก็จ้าเอบอกจ้าเอนี่หมูกระทะนี่ชาบูมูนี่ก็มีนะฮะว่ามีครบอยู่นะโอ้ยไม่ธรรมดาชุมชนสร้างแก้วนี่ห้างมีสีซุก ขอเป็นกำลังใจเด้อท่านผู้ช่วยมังกรเด้อเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใกล้มองใดไปมองฮั่นเด้อพี่น้องเด้อไปซอยเดียวกับตุ้มโฮมเดียวครับพี่น้องเลยนะครับส่วนในเรื่องของงานโป้ยในฐานะประธานชุมชนเนี่ยสมาชิกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคณะกรรมการโน่นนี่นั่นเนี่ยสวมหมวกลายใบกับว่าเป็นยังครับพี่น้องเห็นงานให้มีความสุขของบริษัทผู้เดียวครับเขาเห็นน้ำกันมันจังม้วนเห็นเวียกฮะเนาะมันมีความสุขครับพี่น้องเลยยังให้ไปเบิ้งหนังสืออยู่เฮือนเต็มหน้าโต๊ะนึงมันนี่ก็ได้ขยายได้เบิ้งอยู่อันไหนโต๊ะไหนฮักก็บอกเป็นอย่างกับมีความสุขกับงานเพราะอย่างเขาอาสาเข้ามาแล้วพี่น้องเลยเขาคือนั้นระยะเด้อมันต้องคืออย่างไรครับเขาอาสาเข้ามาเราเหตุงานมีความสุขกับพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ได้หนังสือฉบับนึงจากคณะกาลิตกาบูชินราชินีแห่งสันติภาพนะครับ47หมู่8ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องหนังสือขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองและขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่โอกาสฉลองนะครับประจำปี2026นะครับประจำปี2569นี่ล่ะนะครับก็เรียนประธานชุมชนคุ้มสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือแผนการนะครับจัดสถานที่และงานที่เป้าหมายจำนวน1ฉบับนะครับขออนุญาตนะครับอีกซองครับท่านเลยโอ้ยหอมมาอย่างดีบริเวณปอก็ได้เป็นธรรมดาได้พวกงานทุกอย่างสิไปอยู่ที่บ้านผักนะครับเอาเบอร์นี้มาครับนิณภาบุศรีขึ้นไปสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะทอต้อย
0: ครับผม
1: อ้อนเด้อ
0: ครับ
1: กูอยากปรึกษาเรื่องมันเอาหลุดอันไปหลับคนป่วยมานะจ๊ะ
0: อยู่ใส่ครับ
1: อยู่ในโรงพยาบาลสกลจ้ะ
0: เบื้องต้นคนป่วยนี้เดี๋ยวผมขอถามหน่อยครับความเป็นมาคือผู้ป่วยนี่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีหรือเปล่าครับ
1: ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีจ้าผ่าตัดสมองแต่บ่มีจ่ายหยัง
0: แต่ว่าตอนนี้เพิ่นใส่ออกซิเจนไว้บ่ได้ใดๆครับ
1: มีออกซิเจนที่จมูกอ่ะจ้ะ
0: อ๋อต้องเอาออกซิเจนไปนําเนาะไปจักโมงครับนี
1: ่อันคุณหมอเพิ่นให้ออกตอนบ่ายจ้ะ
0: เข้าใจว่าตอนบ่ายกี่โมงครับอยากรู้จักเวลาที่แน่นอนครับผม
1: เดี๋ยวหนูเช็คกับโรงพยาบาลอีก
0: เช็คทั้งเด้อเพราะว่าผมเคยแล้วไปนั่งท่า4ชั่วโมงยังไม่ออกครับผมจ้ะจะเอา
1: ที่แต่ว่าช่วงนี้เอ็นตอต้อยว่างอยู่เนาะจ
0: ้
1: ะเนาะ
0: ครับก็บ่ว่างแหละครับเพราะว่าก็ต้องว่างแหละครับเพราะมันก็จําเป็นเนาะเพราะจะเป็นโรคมีซ่าป่องชบแน่ แล้วก็มือแรงพุ่นละเขาจะเอาความจำเป็นที่เร่งด่วนที่สุดนะครับผมให้เจ้าเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเด้อเนาะ
1: อันเป็นเอ็มไอนะจ๊ะ
0: เข้าใจครับเดี๋ยวเจ้าโทรคุยกับทางโรงพยาบาลให้ชัดเจนก่อนว่าผมแล่นรถเข้าไป30นาทีเพื่อไปแวะเอาเติมเหมือนออกซิเจนเนาะนะครับเน
1: า
0: ะจะเอาตามนั้นนะครับเด้อจ้าๆสวัสดีจ้า
1: ค่ะเดี๋ยวหนูโทรบอกอีกทีนึง
0: จ้าสวัสดีจ้ามันต้องคุยกันชัดเจนครับพี่น้องในเรื่องของการไปรับผู้ป่วยนะครับเพราะต้องรู้จักที่ไปที่มาเดี๋ยวจะคุยหลังไมค์อีกนึงนะครับขออภัยที่ออนแอร์หน้าไมค์อันนี้คือการทำงานนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาต่อในเรื่องของนะครับที่ประธานชุมชนคุ้มนะครับหรือว่าผู้นำที่อยู่ในนะครับเทศบาลตำบลแร่หรือว่าในเทศบาลตำบลวังทองนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับการริกละรามกับปูชินของเฮาเนาะราชินีแห่งสันติภาพนะครับสิ่งที่ส่งมาก็มีแผนผังนะครับในเรื่องของนำเต้นนะครับก็ขึ้นเลขที่1บ้านใหม่เต้น1หลังนะครับกลางเหนือนะครับสมประสงค์กับหลังนึงนะครับสมานมิตรหลังนึงสุขสันต์หลังนึงป่าวานหลังนึงกลางเหนือนะครับกับหลังนึงท่าซ่ากับหลังนึงนะครับกลางใต้กับหลังนึงเฟื่องฟูกับหลังนึงท่าเรือกับหลังนึงนะครับแล้วก็สร้างแก้วกับ1หลังหมายความเต้นนะครับชุมชนละ1เต็นท์นะครับด้วยพี่น้องเด้อในแผนผังนี่ครับก็จะมีตารางนะครับวางนะครับส่วนเก้าอี้นะครับสำหรับพระสงฆ์ในวัดจำนวน40โต๊ะนะครับนายปีชาอุปพงศ์ก็มีรายละเอียดอยู่ตามนี้นะครับพี่น้องถ้าสิอ่านก็โอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องได้หนังสือแล้วก็สิได้อ่านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางด้วยรักและเคารพของโดยรักและเคารพในพระคริสต์นะครับคุณแม่มารีนะครับอิ่มมาโกราตาจารุพรนะครับจิรพรพรมเจริญนะครับอธิการลินีนะครับของทางคณะซิเตอร์กาลาลิตกาบูชินนะครับราชินีแห่งสันติภาพยื่นหนังสือมาขอความอนุเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันศุกร์ที่2นะครับคศ2026แผนผังในการที่จะนำเต้นไปกลางเด้ออันนี้ก็ได้ผมก็จะนำนี่ไปให้ทางท่านรองเขามีก็คณะกรรมการที่เขาแต่งตั้งอยู่9คนอยู่แล้วเนาะครับเนาะเขาก็ไปให้หนังสือนี่จัดเป็นในเรื่องของบุคลากรที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องแยกงานให้เป็นนะครับประธานบ่อยู่รองประธานอยู่เห็นยุคอยู่แล้วก็แต่ละฝ่ายก็ทำงานร่วมกันนะครับจะขึ้นอย่างไรครับพี่น้องเอ๋ยเฮาทำงานเพื่อพระพรนะครับเอ้าอายุดีมีแห้งพี่น้องเอ๋ยมาฟังเพลงต่อนะครับเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเข้ามาก็มีหลายผลงานเพลงอย่างเพลงนี้ยังข้างคาเอาไว้อยู่นะครับยายตูนละถ้าฟังอยู่ตายโอ้ยผมบอกสิปงศพจะได้ไปอยู่บนนี้หันกับผมเป็นยังครับเดี๋ยวรอให้ทางผู้ประสานมาให้เดินทางไปรับผู้ป่วยเนาะให้มันชัดเจนก่อนเพลงนี้มีความหลังมีความหมายนะครับสำหรับผู้ที่ขอเข้ามานะครับพ่อกันอยู่งานพิธีมิสานาศพของไผล่ะของครูตองซึ่งสิฝังนะครับบ่ายมื้อนี้บ่ายมื้อนี้ฝังครับมื้อนี้มีพิธีมิสาปรงศพมื้อนี้นะครับในเวลาบ่าย 2:00 นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมิสาปรงศพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับซื้อจริงของคุณครูตองนี้ได้ซื้อนักบุญแต่ยังน้อยเพราะคนท่านแล้วอยู่แล้วครับอันโตนิโอนะครับวีรพันธ์วงชื่นนะครับเกิด27มิถุนา2001นะครับมรณะ27กันยายน2569สิริอายุได้นะครับรวมอายุนะได้68ปีนะครับฉะนั้นแล้วมิสานาศพมุมวันอังคารที่29ที่ผ่านมาอยู่ศาลาพิธีมหาการุณนะครับวันพุธก็สวดพระวรานาศพวันพุธเมื่อคืนนี้30มื้อนี้วันที่1วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับเวลา 14:00 น. บ่าย 2:00 น. หละพี่น้องเอ๋ยนะครับบ่ไปเข้าใจง่ายเนาะพี่น้องเนาะอยู่อาสนวิหารอัครเทวดามีแค่แอลทะเลเด้อลูกเมียญาติพี่น้องเขาไอ้ตื้อมื้อนั้นแหละโอ้พี่น้องหลายครับพี่น้องเอ๋ยป ไปเห็นหน้าเห็นตาแล้วเขาจะหูจักคุณเมื่อบอกเธอกับเจ้าข้าสาวมาหาผมลูกมอติ้งบุนีลูกอันลานตาเจ้าบุนีก็เจ้าสาวหารถลานองเลี้ยวบุนีบาเลี้ยวบุนีเพราะสมัยยังน้อยนั่นผมก็กินเล่นอยู่ในเฮือนองเลี้ยวบาเลี้ยวหันนะครับเฮือนเขาแต่เฮือนบาดอกบาด่างเฮือนเขายายหลอกยายไลเฮือนเขายายเด่นมูน่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในจุ่มนั้นเฮาหมู่หนึ่งชุมชนกลางใต้นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูตองนี่แล้วรับราชการครูสอนอยู่บ้านประว่านนะครับจนเราได้เกษียณอายุราชการครูอยู่หั่นซื้อดินซื้อเฮือนซื้อซานเฮ็ดอยู่หั่นส่งเสียลูกจบมียิงผู้นึงจบแล้วก็ทำงานอยู่เทศบาลอยู่แถวอากาศอำนวยส่วนผู้ชายลูกคนที่2ปี4นักศึกษาจบอยู่ที่มอเกษตรศาสตร์เอกนะครับคอมพิวเตอร์นี่นะครับโอ้เก่งได้นะครับเห็นนี่ต้องเก่งได้พี่น้องอยู่มอเกษตรศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับโดยภรรยาก็ได้ใส่ใจนะครับแต่ว่าทางครูตองนี่นะครับก็มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเนาะเป็นโรคที่รักษาบ่หายล่ะโรคอย่างนั้นโรคมะเร็งพี่น้องเอ้ยนะครับที่กำลังฮิตฮอตกันอยู่นะครับก็ว่าสู่พี่น้องฟังมิซาปองซบใบสองมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อยังบ่ได้ไปอยู่ซาเบิ่งแล้วนี่ก็ได้ว่ายังได้ขอส่งใจไปซ้อยก็แล้วกันนะครับเพราะสิได้ไปเดินทางไปเอาผู้ป่วยมานะครับเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะครับก็เร่งด่วนมากคืออย่างตัวเอาความสำคัญตัวใดก่อนตอนนั้นล่ะส่วนอีกนะครับศพนึงครับเมื่อวานก็ไปเอาศพเมื่อวานผมก็ได้ไปว่าได้ไปผู้เดียวดอกไปนำน้องๆเขาที่เป็นจิตอาสาล่ะลูกหลานในเฮือนในซานนี่ล่ะเพราะก่อนหน้านั้นนั่นสทนุ่นเราก็เป็นสทอยู่เทศบาลตำบลเมืองทองทะเลนะครับเราโทรมาหาปรึกษาผมเป็นอาทิตย์แหละว่าโน่นนี้นั้นเด้อเวลานั้นนี้โน่นเด้อเวลาเคสเดทมากะไปเอาหีบท่านนี้นั้นเด้อก็เลยรับประสานกันเมื่อวานผมก็ไปลายมองอยู่นะครับตื่นมากะสีแก้วแปรงฟันก็กินข้าวกินน้ำกินโยกกินยาไปร่วมนะครับกิจกรรมทางโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับไปโน่นนี่นั่นแล้วก็มาแล้วก็พอดีพาทางคณะกรรมการไปเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนออกใส่พอดีกับตัวมิซาแท่นพระพอดีเนาะพอดีได้เงินเฮ็ดบุญเนาะพอดีก็ได้พอสิตายน้ำลายพูดออกพอดีก็ได้เอาสู้ๆพี่น้องเอ้ยมันนักมีเห็นบ่เฮ็ดรอดน้ำพระน้ำมีนหั่นบ่พอสิตายดอกพี่น้องเอ้ยน้ำลายพูดออกเด้อเอ้ยพี่น้องบุญก็ได้ดึกแล้วบุญเนี่ยเฮ็ดได้แล้วพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดตามความสามารถเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดบุญก็ได้เด้อนะครับก็เลยไปเอาศพอันเปโตมานิตซึมเมกอายุ51ปี11เดือนนึงได้เกิดปี2517นะครับพี่น้องเป็นหยังคือเสียชีวิตตะเวนแต่น้อยแท้นายมานิตว่าหมอหมูกุ้ยนี่เคยเป็นมือสังหารครับพี่น้องเอ้ยอยู่กับยายวีนี่เป็นมือสังหารในวันสั้นรับจ้างฆ่างัวฆ่าควายสมัยตะกี้กับโบตะกี้ละก็มีบางเทือกกับเจ้าก็ห้องไปใส่อยู่นะครับเปโตมานิตซึมเมกนี่เป็นพี่น้องทางคุ้มสร้างของจิกนี่สร้างแก้วสมานมิตรนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางสทนุ่นก็เลยโทรมาว่าเสียแล้วหมดแล้วอยู่โรงพยาบาลเด้อจะดื้อเปล่าหีบอยู่กับบรวุฒิลงศพเด้อเอาแบบไม่อัดนะครับราคาลักพันก็งามอยู่ได้ลักพันก็ได้งามนะครับงามพี่น้องเลยสมกับก็ถือว่าดูดีแหละพี่น้องเลยดูดีมากเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องต่างวัดต่างหมู่บ้านต่างอำเภอก็มาเอาได้อันนี้ก็ได้นะครับในราคาที่นะครับมิตรภาพอันนี้ก็ได้ส่วนไม่จริงก็ราคาแตกต่างกันไปเนาะลัก15,000-20,000ก็แล้วแต่กำลังของแต่เฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกำหนดพิธีมิซานะศพโอ้วันพระราชบัญญัติที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569นี่พระราชกำหนดศพพนาหน้าศพอยู่เฮือนใครเนี่ยส่วนมิซานะครับหน้าศพเป็นวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา 19:30 นาทีครับมิซานาศพอยู่บ้านเจ้าภาพนะครับอยู่ไซบ้านเจ้าภาพพูนครับนี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่มันจะเริ่มบ้านเมืองคู่มือนี่อยู่โซนที่เขาหน้าลุงวันนี่หน้าตะวันนี่นะครับพี่น้องของเขาอัลลัมไพนี่แถวเฮือนเขาคู่แก้ว มันอยู่โซนแถวนี้แหละครับถ้าสิเว้าเลยก็ได้เนาะพี่น้องทางวัดป่าสิฮู้จักกันดีแต่ว่าทางบ้านใหญ่นี่สิต้องศึกษาเส้นทางขึ้นไปก่อนแต่ว่าฟืนไฟสว่างงดของมือนี่ไฟลายถอกลายทางนี่ท่านนายกเทพกรเพิ่นสมาชิกสภานำเรื่องโรงเรียนจากชาวบ้านว่าโรงเรียนนำเสนอแหละก็ได้ไปติดไฟฟ้าว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สว่างสวยหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่เฮือนบ่เฮือนหลังบ่ง่ายได้ตะกี้ผมยังเป็นป้าอยู่ได้แถวมื้อนี่ฮะผมยังไล่งัวโยงัวองค์เจ้าตะกี้เนาะงัวเป็นร้อยพุ่นงัวนี่แถวนี้ไล่บ่ทันมาคมสลาวนาข้าวตะเมียนนี่งัวพันตะกี้นั้นนำฝูงอยู่เพราะฉะนั้นแถวนี้หันเสลิ่นหมดแหละพี่น้องเข้าไปสิหลงแต่ว่าบ่หลงเพราะหยังเส้นที่มันสิตัดไปจากเส้นวัดป่าสิไปหา3แยกถ้าเลี้ยวขวาสิไปบ้านพลสว่างถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านทะแห่เฮาไปดวงสาลีพี่เพราะนั้นอยู่นี่อยู่โซนเฮือนเขาตะวันนี่หน้าตะวันนี่เด้อหน้าเขาตะเมียนนี่ครับเฮือนศพหั่นว่าไอ้ใหญ่เฮือนอำไพนะครับไทยเป็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะครับเฮือนซานอยู่นี่อยู่นํากันเป็นครอบครัวหั่นล่ะเพราะนั้นพี่น้องไปร่วมมิซาหน้าศพนะครับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา 19:30 นเด้อนะครับมิซานาศพส่วนวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครับเวลา 8:00 นอันนี้ฝั่งตอนเช้าครับพิธีมิซาปลงศพอยู่วัดภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันครับพี่น้องเอ๋ยเสร็จแล้วก็เคลื่อนศพไปสุสานศักดิ์สิทธิ์วัดป่าพนาวันเพื่อไปทำพิธีนะครับอยู่ศาลาแล้วก็บรรจุศพนะครับเอาไว้ละทางเจ้าภาพขอคำภาวนาอีก2คืนงานเฮือนดีนะพี่น้องนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนำเด้อสอทอนุ้นเราเคยเป็นสอทอครับสอทอนุ้นยังน้อยอยู่ได้40กว่าปีนึงครับและกับเบากุ้ยนี่นายมณิษฐ์สุเมธอายุก็น้อยกับ51ปี11เดือนนึงครับเป็นโรคหยังมะเร็งอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยบ่ได้หึงเข้าโรงพยาบาลบ่ได้หึงได้ล่าสุดนี่เราไปดูแลฟาร์มไก่ให้กับพี่น้องทางเฮือนผมนี่ล่ะเปิดฟาร์มไก่อยู่ทิงผู้หน้าคลุงแดงใกล้หน้าองค์เจ้าผมเวลาขึ้นไปทางทิงผู้ละนะครับนาออมบ้านของห้องนาออมบ้านตะกี้หันเพราะผมก็ใหญ่อยู่แถวนี้รอแถวนี้ละตะกี้หันผมก็ไล่งัวไล่ควายรอแถวนี้ละใส่ไปกบไปกบการปลูกการปลาแถวนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าสู่พี่น้องฟังนะพี่น้องกับพ่อหูจักพ่อสังเกตพอประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาละนะครับ10:44แล้วพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยบอกกุ้ยนี่มันรับที่เท่าไหร่แล้วนี่80เท่าไหร่82แล้วบอกประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าสู่พี่น้องฟังเด้อนะครับมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องเลยเป็นเพลงพี่น้องทางสปป.ลาวได้นี่ร้องครับ

ชาวใต้อรไทยเป็นคนถ่ายทอดนะครับเพลงนี้มาครับพี่น้องเอ้ยก็มีความหลังในเรื่องของบทเพลงแต่ละเพลงที่มันกินที่กินใจเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายคนนะครับได้คุยกับผมว่าอยากฟังเพลงใบตองรองน้ำตาเมื่อวานพ่อกันอยู่ใสอยู่ธนาคารสาขาทางเข้ามงกเกษตรศาสตร์นะครับไอ้อ้วนโอ้ไอ้อ้วนก็ได้ไปยืนยันตัวเองเรื่องสวัสดิการคนจนนะครับมือสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยคนหลายครับผมก็พาเจ้าหน้าที่ไปเบิกเงินค่าตอบแทนไตรมาส4นะครับคณะกรรมการชุมชนนะครับก็เลยพ่อมีรักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนนะครับที่ไปยืนยันตัวเองนะครับฉะนั้นก็ใบตองรองน้ำตาเนาะไอ้วันเนาะเจอกันอยู่พุ่นเมื่อวานนี้ก็ได้ไอ้เซธเอ้ยบ่ลืมเพลงเจ้าเฮาเด้อแต่ว่าเบิ่งเวลาอยู่ตอนนี้คนบ้านเดียวกันไอ้เซธเอ้ยแล้วก็มีเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาผู้หลายได้อย่างเพลงแห่งเท่าแห่งนัวไอ้ดีเรามาตัดหญ้าทำความสะอาดอยู่สู่สังคมนี่แหละเราขอไว้เมื่อวานนี่ที่ขอเพลงแห่งเท่าแห่งล่อก็จะลืมขอเพลงแห่งเท่าแห่งนัวของพี่น้องทางสปป.ลาวร้องเอาไว้กับเพลงเมื่อกี้นี่แหละนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับก็ฝากให้พี่น้องทางวัดป่าพนาวันที่กําลังพัฒนาวัดนะครับเพื่อเตรียมงานบวชนะครับคุณพ่อนะครับในวันที่10นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569นี้อยู่บ้านอินฟาติมาท่าแร่นะครับซึ่งยังเป็นสาขานุกรยอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดซึ่งเป็นสัตบุรุษวัดภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันของแต่เฮาเจ้าข่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเข้าพิธีบวชนะครับเป็นพระสงฆ์ในวันศุกร์ที่10นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569นี้นะครับแต่ว่าสิมีตีวานนะครับคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อตีวานนี่เด้อนะครับแต่คืนวันที่7นะครับนะครับถึงวันที่9ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่9นี่ตุลาคมเวลา 18:45 นจะเริ่มแห่พระรูปแม่พระจากวัดท่าแร่ไปยังบ้านดินฟาติมาท่าแร่และจะมีพิธีถวายช่อดอกไม้ให้กับแม่พระและเผาจดหมายถึงแม่พระพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกำหนดนะครับงานฉลองบ้านดินปีนี้นะครับตามที่ผมว่าพอสังเกตเด้อพี่น้องเด้อส่วนอารามกาพูชินก็มีเสื้อนะครับจำหน่ายเพื่อเป็นทุนในการบูรณะวัดนะครับอารามกาพูชินเฮานี่ครับพี่น้องเอ้ยเสื้อคอกลมตัวละ160เสื้อคอโปโลคอผับนี่ครับตัวละ199บาท200มีทอนครับพี่น้องบ่ต้องทอนก็ได้เฮ็ดบุญไปเลย นะพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องของนะครับการฉลองอารามกาพูชินของเฮาก็สิมีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ได้ครบ800ปีของการบูรณกรรมของนักบุญฟรานซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของนักบวชคุณพ่อโยเซฟนะครับรัฐพัฒน์รัฐสิทธิ์นะครับทองคำนะครับแล้วก็คุณพ่อเปโตนะครับพนมกรสว่างวงนะครับฉะนั้นก็วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:30 นนะครับร่วมพิธีมิสซาดังกล่าวด้วยพี่น้องเด้อเอาเวลาหมดพี่น้องเอ้ยเราจะส่ง

ที่ได้ขอรับพระจากขอเด้อพี่น้องเด้อเพียงขอเข้ามาเข้าข้างเอาไว้เด้ออ่าน้อยใจก็น้อยใจอยู่หันซะก่อนยังขอสิช่วยเด้อกับท่าอยู่หันเด้อเอ้ยแจ๋วหมู่3ยังก็อันนี้ก็สาวเอลสาวอ้อยสาวอ้อยสาวอ้อยขอเพียงน้ำตาลาใส่ก็ขอข้างข้าไว้ซะก่อนนะครับแล้วก็ยังมีแตงโมจิตราจาก FC ปิกนะครับหนุ่มนิรนามน้อยใจข้างไว้ฟังได้ฟังแต่ตั้งใจมารอกพร้อมกับของสาวแก้วเนาะของมันเป็นของขวัญ นะครับจากประตูก็ขอข้างเอาไว้นะครับแม่น้องสำราญดาวมีไว้เบิ่งนะครับแล้วก็น้องจุ๊บแจงโทรมาจากบ้านคำข้าครับสาวทุ่งดอกจานของจินตลาสาวแก้วเข้ามานะครับสองเพลงครับคบไว้แก้เหงาเพลงที่สองเอาอย่างก่อเอาอย่างเห็ดใจโอ้นะครับแล้วก็ยังมีเพลงอีกนี่อีกสายนึงนี่โอ้นะครับต้องขออภัยเวลาเดี๋ยวพี่น้องในเวลาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยก็พบพ่อกันไหมครับมื่นพุระมูแรงเดี๋ยวพบพ่อกันอยู่พุเดอร์อยู่ท่านแม่พระชุมชนสมิทธิสัมพันธ์ครับเวลา19 นาฬิกาแล้วก็ทางชุมชนนะครับที่สี่ร่วมมิซากันมูแรงนี่ก็ได้ว่าจะเป็นคุ้มนาซาเลตก็ดีสุขสันต์ก็ได้หรือว่าสร้างแก้วน้องพร้อมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับขอรับความขอบคุณเด้อนะครับจากผมนะครับต้อนสมจิตมังกรนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวาราเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเลปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเลปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเลปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเนวปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ฉนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระบิดาและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:00 นขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงขั้นแรกกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่บินเพื่อเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้พฤหัสบดีครับแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนตุลาคมพฤหัสบดีที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับ1ตุลาคมพฤหัสบดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่หลายคนนะครับฝากความหวังเอาไว้กับโชคว่าวันนี้จะมีโชคดีไหมโชคชะตาจะเป็นอย่างไรนะครับแม้กระทั่งคนขายลอตเตอรี่ก็ยังฝากความหวังกับโชคชะตาของตัวเองเช่นเดียวกันก็ใครที่มีโชคดีใครที่ฝากความหวังไว้กับคำว่าโชคดีนะครับก็ขอให้โชคดีตามที่ท่านหวังเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับที่ท่าแร่นี่ตั้งแต่เช้ามาแล้วครับแดดจ้าแถมร้อนอีกต่างหากเหงื่อแตกนะครับแต่ว่ายังไม่หมดฤดูฝนนะตามอุตุนิยมวิทยารายงานเอาไว้นี่ยังบอกว่าจากวันที่4ถึงวันที่8ตุลาคมนี่ฝนอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะแล้วก็อาจจะตกหนักเป็นบางพื้นที่เป็นบางแห่งแต่สำหรับทางอีสานตอนบนนี่ไม่น่าจะคิดมากแล้วล่ะครับถ้าหนักทางอีสานมันก็คงไปอีสานใต้นั่นแหละนะครับแถวอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ไปทางโน้นแหละพระฉะนั้นก็คิดว่าสำหรับทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี้นะครับฝนคงน้อยลงแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีนะครับแต่ถ้ามีนะมันก็อาจจะไม่มากนักยิ่งเวลาถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเกี่ยวข้าวแล้วยิ่งไม่อยากจะให้ฝนมาเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวด้วยมือนี่เราก็ต้องตากข้าวไม่เราไม่ได้ใช้รถเกี่ยวแล้วที่ใช้รถเกี่ยวมันก็ต้องตากข้าวตากที่ไหนในถนนอะไรต่างๆถ้าฝนตกมันก็ทำให้เดือดร้อนแทนที่จะตากเพื่อได้แดดกลับตากเพื่อได้ผลประโยชน์ที่ออกมามันต่างกันนะครับเอาละครับก็เราจะมาติดตามดูเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับจากอุตุนิยมวิทยา
นะครับที่เขาคาดการลักษณะอากาศไว้ล่วงหน้าคือคำใช้คำว่าคาดการนี่คือมันไม่สามารถบังคับธรรมชาตินะมันไม่สามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นก็เลยคาดการคือเห็นแล้วนะครับจากการตรวจสอบโดยเรดาร์ผ่านดาวเทียมนี่ก็เห็นแล้วล่ะว่ากลุ่มฝนมันก่อตัวแล้วเริ่มแล้วอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วถ้าจะไปทางนี้ทางโน้นแต่ถ้าเผื่อว่าในอีกไม่นานต่อมาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศขึ้นปุ๊บนะครับไอ้ที่จะพุ่งมาทางบ้านเรากับไปทั้งอื่นก็มันก็เป็นไปได้นะฮะเพราะนั้นหลายๆคนที่ด่ารัฐบาลอยู่ทุกวันนี้น่ะนะครับอันนี้มนเข้าใจมนสกลทวปีเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบแล้วรัฐบาลทำไมช่วยไม่ได้หรือทำไมไม่บอกล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดูกันแล้วรัฐบาลก็เหมือนกับเรานั่นแหละนะฮะก็ฟังแต่ว่าคาดการลักษณะอะไรต่างๆไปนะครับเพราะต้องดูจากเรดาร์ผ่านดาวเทียมนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็จากข้อมูลอันนี้อีกเดี๋ยวเช็คดูให้นะครับเอามาเล่าให้ฟังจากสำนักข่าวข้อมูลข้อมูลนี้ได้มาจาก snook.com นะบอกว่าข่าวนี้ข่าวจริงจริงหรือเท็จก็ฟังเอาไว้นะครับอันนี้บอกว่าเตรียมรับมือฝนรอบใหม่5ถึง8ตุลาคมกรมอุตุเตือนพื้นที่ไหนต้องระวังอันนี้ก็ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับฝนรอบใหม่พร้อมข้อความเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ช่วงนี้แหละนะฮะตุลาคม2569อ้างอิงข้อมูลพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศทำให้ประชาชนให้ความสนใจและมีการส่งต่อเป็นจำนวนมากคราวนี้ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการเผยแพร่จากหน่วยงานทางการไม่ใช่ข่าวปลอมหรือเฟคนิวนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาชนควรติดตามประกาศล่าสุดนะประกาศก่อนหน้านี้ผ่านไปแม้จะผ่านกันแค่ 2-3 ชั่วโมงแต่ถ้ามีประกาศล่าสุดออกมาใหม่ให้เอาประกาศล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ตามข้อมูลนี้นะครับมาบอกว่าแจ้งแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมข้อมูลการพยากรณ์อากาศระบุว่าในช่วงวันที่30ไปถึงวันที่3ตุลาคม30กันยายนวันสิ้นเดือนแล้วก็1 2 3ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่สำหรับวันที่4ถึงวันที่6ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลให้ภาคกลางส่งผลต่อภาคกลางกรุงเทพและก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรื่องนี้ข้อเท็จจริงข้อมูลเตือนฝนรอบใหม่อีกนะครับก็คือ 5-8 ตุลาคมเป็นข้อมูลจริงจากการพยากรณ์อากาศไม่ใช่ข่าวปลอมบอกว่าอย่างนี้นะฮะโดยมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อันนี้จากสำนักข่าวสนุก .com บอกมานะครับก็ฟังเอาไว้นะครับข้อเท็จจริงถึงเวลาเนี่ยจริงหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงอีกนะครับของสภาวะอากาศแต่ว่าอย่าประมาทว่าอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วคราวนี้มาดูของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงดูนะครับดูข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาคราวนี้เจอละข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระรอกใหม่สทนชประกาศฉบับที่7เตือน6จังหวัดรับมือน้ำเพิ่มสูงจากเขื่อนอันนี้สำนักข่าวสยามนิวมีรายงานมาให้ทราบโดยเอาข่าวจากสทนชมาประกาศฉบับที่7เมื่อวันที่30กันยายนเมื่อวานนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็สทนชที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละนะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเป็นฉบับที่7ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้ไม่ได้บอกว่าผลกระทบจากฝนตกนะผลกระทบจากการระบายน้ำออกอะนะครับเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี4.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อันยังเป็นน้ำเดิมนี่แหละน้ำมันไหลผ่านเนี่ยนะครับมันยังไม่หมดเพราะว่าแล้วก็มีการระบายน้ำจากตอนบนลงมานะครับเพื่อจะให้ออกสู่ทะเลนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระบายออกมาจากไหลผ่านสถานี 4.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากบังเอิญมีฝนตกหนักเติมลงมานะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีพี7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบังเอิญฝนตกมาเพิ่ม
กลายเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนะครับและน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังมาสมทบอีกทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในเจ้าพระยาทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างนะครับเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอ่ะมันจะท่วมทั้งช่วงบนก็เลยขอปรับปล่อยน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกในเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อวินาทีนะไม่ใช่นาทีนะ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.20 ถึง 0.30 เมตร2เมตรถึง3เมตรพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องระวังดังนี้1จังหวัดชัยนาทอยู่ที่อำเภอสันพยาหรืออำเภอสัพพยาแล้วแต่ใครจะอ่าน2จังหวัดสิงห์บุรีก็อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองและก็อำเภออินบุรีอินทบุรี3จังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญ4จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอพระนครศรีอยุธยาและก็อำเภอบางปะอินอำเภอลาดบัวหลวงอำเภอบางไทรโอ้อยุธยาเจอหลายอำเภอส่วนจังหวัดที่5ได้แก่จังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี6จังหวัดที่6นนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยและอำเภอปากเกร็ด6จังหวัดนี้เตรียมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นนะครับในการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้1ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักนะไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะ2เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมเตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที3ให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์สั่งไว้ให้เตรียมนะครับแต่ว่าก็ยังเวลามันเกิดเหตุการณ์มันก็ยังแก้อะไรไม่ได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าได้เตรียมพร้อมก็จะ
ก็จะดีกว่าช่วงที่แรกๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับสุดท้ายก็ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นการแจ้งโดนระลอกใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเป็นฉบับที่7และก็เตือน6จังหวัดที่เอามาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนะอันนี้ก็เตรียมกันไปแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานี่รัฐบาลนะโดนด่าเละกระทั่งอุตุนิยมวิทยาก็โดนเละแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ถือว่าเป็นผู้ว่าแกร่งและเก่งมากของกรุงเทพมหานครน่ะก็โดนด่ามีการขอร้องจากนายกขอให้ย้ายผู้ว่าชัดชาติด่วนด่วนด่วนเพราะหลายคนเขาได้รับความเดือดร้อนก็เลยถือว่าเหมือนว่าผู้ว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้สั่งการไม่ได้อะไรนี่แหละนะครับที่จริงแล้วก็เตรียมการอยู่แน่ๆแล้วล่ะแต่ว่ามันแก้ปัญหาภัยธรรมชาตินี่ถึงจะแก้ได้แต่มันก็จะไม่มีการแก้ได้ 100% มองดูภาพจาก YouTube บ้างจากสถานีโทรทัศน์บ้างน่าสงสารน่าเห็นใจกับคนที่เจอกับสถานการณ์นี้นะครับทั้งบ้านช่องทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้เราเห็นใจแต่เวลาเดียวกันแต่เวลาเดียวกันนะครับเราก็เห็นใจผู้บริหารบ้านเมืองด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตัดสินได้ 100% กับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะกับคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้คราวนี้มาเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเวลาจะลงรอแล้วรออีกมันก็ไม่ลงแล้วกลับมาขึ้นรอบ2รอบ3เดือดร้อนกันใหญ่แต่อันนี้ก็แก้ไขยากมากถ้าสงครามอิหร่านกับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาไม่ยุตินะครับปัญหานี้จะยังคงเกิดขึ้นไปตลอดแย่งชิงกันนะครับในเรื่องของธุรกิจนี่แหละก็กลายเป็นสงครามก็เอาทหารมารบเพื่อธุรกิจนะครับ1ตุลาคมราคาน้ำมันเป็นอย่างไรราคาน้ำมัน1ตุลาคมวันนี้จากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินทั้งแก๊สโซฮอลทั้งดีเซลนะครับเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ในประเทศยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักอันเดิมนั่นแหละส่งผลต่อราคาน้ำมันปัจจัยหลักเหล่านี้ปัจจัยเดิมนั่นแหละคือสหรัฐกับอิหร่านนั่นแหละล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถ
จำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับสำหรับวันนี้ราคาน้ำมันจากบริษัทบางจาก1ตุลาคมดีเซล B20 ราคาลิตรละ36.44 บาทดีเซล S ราคาลิตรละ41.44 บาทนะครับอันนี้บางจากนะน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล plus ราคาลิตรละ50.05 บาทไฮพรีเมียม98 plus ราคา49.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E85S Evo 30.88 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา34.94 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ที่มีคนใช้มากสุดนะครับก็ราคาอยู่ที่ 39.57 บาทต่อลิตรแต่บนสกลทบาปีเติมแล้วเดี๋ยวมันขึ้น40กว่านะบอกราคา 39.57 นี่ราคากรุงเทพและก็ยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องที่นะเพราะฉะนั้นเวลาออกต่างจังหวัดแล้วปั๊มแต่ละปั๊มราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้ด้วยส่วน95แก๊สโซฮอล์95 39.94 บาทก็คงจะกลายเป็น41-42 บาทแล้วล่ะนะฮะส่วน91นี่ก็41บาทขึ้นแล้วอันนี้บางจากคราวนี้ปตท.ราคาเดียวกันกับบางจากครับราคาวันนี้นะส่วนปั๊มพีทีคราวนี้ปั๊มพีทีนี่ก็ราคาเดียวกันกับบางจากกับปตท.คานเทคล่ะเมื่อวานนี้มนสกลทวารปีไปเติมคานเทค91ก็ราคาบอก 39.57 แต่ว่าเวลาเติมจริงอ่ะมันต้องบวกภาษีบำรุงท้องที่บวกค่าขนส่งอะไรต่างๆอีกมันก็40กว่าเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคานเทคก็ราคาเหมือนกันกับปั๊มต่างๆที่พูดให้ฟังเล่าให้ฟังนั่นแหละส่วนปั๊มเชลนั้นอาจจะต่างไปบ้างเพราะว่าปั๊มเชลล์นี่อาจจะบวกภาษีบำรุงท้องถิ่นบำรุงท้องที่อะไรเข้าไว้เรียบร้อยแล้วหรืออย่างไรนะครับไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่าเมื่อน้ำมันหมดยังไงมันก็ต้องเติมล่ะนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอันนี้บอกไปแล้วเตือนระลอกใหม่7จังหวัดเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับคราวนี้มาข่าวอื่นบ้างเมื่อวานนี้ได้เล่าให้ฟังเรื่องนายตำรวจรายหนึ่งนะครับออกมาทำงานบริการประชาชนแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองก็ได้รับผลกระทบหรือเป็นอะไรอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นแหละนะครับจนทำให้ตัวเองเสียชีวิต
นะครับเดี๋ยวเช็คดูข่าวเมื่อวานนี้ว่าจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเวลามันหมดเสียก่อนก็เลยพูดได้แต่หัวข้อข่าวนะครับรองสารวัตรปราบปรามเสียชีวิตกระทันหันนี่แหละครับเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังยังไม่จบที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะรองสารวัตรปราบปราม29กันยายนที่ผ่านมาบรรยากาศงานศพของร้อยตำรวจโทสุมิตรสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองกี่บุรีรัมย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลดอนอรางหลังเสียชีวิตกระทันหันบริเวณหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอรางเมื่อช่วงเช้าวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครอบครัวได้นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางความโศกเศร้าโดยมีญาติพี่น้องชาวบ้านรวมถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องนางจิตละดาอายุ60ปีภรรยาของร้อยตำรวจโทสุมิตรเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสามีเพิ่งโทรศัพท์มาชวนให้ตนไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของตำรวจที่โรงพักแต่ตนปฏิเสธเนื่องจากต้องเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดกระทั่งช่วงสายของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์จากทางสถานีตำรวจภูธรหนองกี่แจ้งมาว่าสามีล้มและเสียชีวิตทำให้รู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ยังพูดคุยและชวนกันไปร่วมงานตามปกติภรรยายังเล่าอีกว่าช่วงนี้ในพื้นที่มีสถานการณ์น้ำท่วมสามีซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลดอนอรางต้องออกตรวจและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยเช้าวันเกิดเหตุสามีแต่งเครื่องแบบและออกไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเกิดอาการวูบลงบริเวณหน้าบ้านเช่าจนศีรษะกระแทกพื้นสำหรับร้อยตำรวจโทสุมิตรมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงโดยครอบครัวคาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดวูบอย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังต้องรอผลการตรวจจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับนายตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับเกิดวูบเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้นะครับตั้งใจเอามาเล่าแต่ว่าเวลามันหมดเป็นข่าวท้าสุดท้ายก็เลยเล่าไม่จบก็เลยเอาข้อมูลเดิมนั่นแหละมาเล่าให้จบนะครับส่วนที่กรุงเทพประกาศปิดโรงเรียน15เขตหลังน้ำท่วมกระทบ
หนักนะครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมระดับสูงจำนวน15เขตเป็นการชั่วคราว3วันคือตั้งแต่วันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่1วันที่2ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองนะครับแล้วก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครต้องปิดเรียนไป 2-3 วันละนะครับอันนี้เขตที่จะปิดเรียนมีเขตใดบ้างก็บอกว่าประกาศลงวันที่29กันยายนเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดโอ้บางหลายบางจังเลยแล้วก็บึงกุมประเวศพญาไทพระขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางง่า15เขตอันนี้ปิดเรียนนะครับ3วันสำหรับการเปิดสำหรับการปิดโรงเรียนครั้งนี้กรุงเทพมหานครระบุว่าเพื่อให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่อาจได้รับความเสียหายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงให้นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนโดยสะดวกและปลอดภัยขณะเดียวกันโรงเรียนจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนที่1นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้นะประกาศหยุดเรียนในพื้นที่บางอำเภอบางแห่งของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีประกาศยกเลิกเขตประสบสาธารณภัยนะครับในบางเขตอันนี้ก็มีนะฮะมาอีกข่าวครับนาทีกำแพงหมู่บ้านพังน้ำทะลักท่วมในเวลาไม่ถึง20นาทีจากสำนักข่าวสยามนิวนะครับว่าเอาไว้ที่ไหนอันนี้เมื่อเวลา 12:15 นของวันที่28เดือนกันยายนที่ผ่านมากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ที่จังหวัดระยองหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้กำแพงของหมู่บ้านไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้ก่อนพังถล่มลงมาเปิดทางให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
จากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านที่เห็นสถานการณ์ต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินและเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่แต่ก็ไม่ทันเนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วกระทันหันจนข้าวของและรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำภายในเวลาไม่ถึง20นาทีขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในวันที่29กันยายนแม้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนช่วงเกิดเหตุเมื่อวานที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณสะพานเขาจิกหรือ3ย่านอำเภอแกลงจังหวัดระยองต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากถนนสายเขาจิกไปคลองป่าไม้ได้รับความเสียหายบริเวณคอสะพานขาดส่งผลให้ไม่สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติโดยมีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งเสียหลักตกลงไปในบริเวณหลุมที่เกิดจากคอสะพานขาดทำให้รถได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมรวมถึงปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนถนนที่เคยวิ่งอยู่ดีๆบังเอิญคอสะพานมันขาดนะครับแล้วรถที่ไม่เคยรู้ว่าคอสะพานขาดเพราะเคยวิ่งมาแต่ละวันมันก็ปกติก็วิ่งมาสุดท้ายแล้วมีคันหนึ่งตกครับคราวนี้มาอีกข่าวหนึ่งนะครับพบชายวัย57นอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถบนลานจอดรถโรงพยาบาลที่สระบุรีอันนี้ร้อยตำรวจเอกธีรเทพเอี่ยมดีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในรถบนลานจอดรถชั้น2โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรม

เสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำภายในรถพบหม้อพบหม้อนอกจากนี้ยังพบกระดาษโอ้ยสงสัยรมควันฆ่าตัวตายละมั้งเนี่ยนอกจากนี้ในรถยังพบหม้อและก็พบกระดาษที่เขียนเป็นจดหมายด้วยลายมือวางอยู่ภายในรถอีก6แผ่นโอ้เขียนไว้6แผ่นนู่นโดยใจความจดหมายระบุถึงบุคคลใกล้ชิดพอสรุปได้ว่าเกี่ยวกับภาระหนี้สินจากธนาคารจากบัตรเครดิตความเครียดเรื่องส่วนตัวบวกเข้ามาระบุด้วยว่าไม่ต้องจัดงานศพหรือหากจำเป็นให้ทำให้น้อยที่สุดเรื่องจัดงานศพสิ้นเปลืองและไม่ต้องบอกใครแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เดือดร้อนซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตแรงจูงใจสันนิษฐานเบื้องต้นอาจเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวหรือภาระทางการเงินหนี้สินที่แก้ปัญหาไม่ตกแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าผู้ตายเข้ามาจอดรถตั้งแต่เมื่อวาตั้งแต่เมื่อเวลาไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและติดต่อญาติมาสอบปากคำเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปส่วนร่างผู้เสียชีวิตแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีได้ส่งชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไปสอบถามรปภ.โรงพยาบาลกล่าวว่าขณะตรวจความเรียบร้อยอยู่พบมีไฟที่ยังไม่ได้ปิดตนจึงเดินไล่ปิดไฟจากนั้นเหลือไปเห็นรถเปิดไฟเลี้ยวอยู่และมีเหมือนกับเป็นไอน้ำลอยพุ่งออกมาตนจึงเดินเข้าไปดูและเรียกมีคนที่อยู่อีกฝั่งบอกว่าเห็นรถเปิดไฟไว้นานแล้วจึงได้เรียกให้มาช่วยดูตนจึงได้ดึงประตูก็เปิดออกมาเนื่องจากว่าไม่ได้ล็อกและเมื่อตรวจสอบพบว่ามีคนนอนอยู่จึงได้แจ้งไปยังประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพื่อให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อและมูลนิธิให้เข้ามาตรวจสอบด้านญาติของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าได้รับแจ้งทางไลน์ว่าจะมาหาตนในวันเสาร์ตนก็บอกไปว่าวันเสาร์ตนไม่ว่างเนื่องจากว่าตนจะไปขอนแก่นและก็ไม่ได้แจ้งว่าจะมาหรือไม่ซึ่งปกติก็ไม่ได้มาเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะสาเหตุการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายครับนะฮะหนี้สินนะครับที่หาทางออกไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็น่าเห็นใจนะทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่เป็นข่าวนี่แหละคราวนี้เหลือเวลาอีก2นาทีก็มีข่าวนาทีชีวิตเรือล่มกลางน้ำเชี่ยว5ชีวิตเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือนี่ในกรุงเทพหรือในที่ไหนเนี่ยข่าวจากสยามรัฐนะครับทีมกู้ภัย

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวาราเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดียบปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดียบปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดียบปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดียบปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลศนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับในช่วงเวลาบ่ายกับรายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำเพลงเข้ามาสู่รายการได้หน้าใหม่หลังใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะคุยกับมนสกลทวาปีจดไว้นะจะบอกเบอร์ให้เป็นเบอร์ส่วนตัวของมนสกลทวาปีนะครับไม่ใช่เบอร์ของสถานีเริ่มต้นนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์10ตัวครับนะตัวเลข10ตัวเริ่มต้นที่3ตัวแรกครับ3ตัวแรกก็คือ086 086นะครับแล้วก็3ตัวต่อมา864 864ได้6ตัวแล้วนะครับเหลืออีก4ตัวก็จะครบ10 864แล้วก็อีก4ตัวท้ายนี่ก็คือ8932 8932นะครับฟังครบคราวนี้086864-8932นะครับโทรหาอามนได้แล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาได้นะครับจบลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเพลงขอให้รวยของก๊อตจักรพันธ์เพลงนี้นะครับหลายคนบอกว่าอามนอยากฟังเพลงนี้เพราะว่าต้องการอยากจะรวยแต่เขาขอไว้ตั้งแต่วันที่อมนไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดท่าแร่นั่นแหละนะฮะแล้วก็บอกว่าวันที่1เดือนตุลาคมอยากจะฟังเพลงนี้เพราะอยากรวยนะเป็นแม่ค้าค้าขายตลาดก็จริงอยู่รายได้ประจำวันนะครับแต่ก็พอมีพอกินเท่านั้นแต่คำว่ารวยมันยากมากก็เลยอยากรวยนะก็เสี่ยงโชคไปนะครับไม่ทราบว่าเสี่ยงกันหรือยังเพราะวันนี้แหละนะจะเป็นวันตัดสินก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะใน365วันนั้นทำอะไรให้ครบแต่สำหรับตัวมนสกลทวาปี365วันมนสกอมนคิดว่าสำหรับตัวเองนั้นมีอยู่เพียงแค่3วันใคร365วันก็แล้วแต่อมนมี3วัน3วันก็คืออะไรเมื่อวานที่ผ่านมาทิ้งไปแล้วนะครับวันแรกเอากลับคืนมาไม่ได้ส่วน2คราวนี้วันที่2นี่อันที่2นี่ก็คือวันนี้แหละนะครับมีโอกาสจะทำอะไรดังไงยังไงก็ทำวันนี้ให้ทันเอาให้ดีที่สุดนะครับ3ก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราหรือไม่เพราะนั้นมนสกลทวาปีก็เลยบอกว่าใน365วันมันมีอยู่แค่3วันนี้เองนะที่สำคัญ1ก็คือเมื่อวานซึ่งเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้เสียดายก็เสียดายก็แล้วไปเจ็บปวดก็ทิ้งไปเอาคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อวานส่วนวันนี้เป็นวันที่เราจำเป็นจะต้องทำอะไรให้มันดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งเรารออยู่อยากจะให้วันพรุ่งนี้มาถึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีให้เราหรือไม่เพราะไม่ทราบว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ต่อถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าใครก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้นะครับไม่เหมือนกับพยากรณ์อากาศนะถูกต้องไหมท่านผู้ฟัง มนสกลทวาปีบอกตัวเองว่าใน365วันนั้นมีอยู่แค่3วันนี่แหละนะครับเอาละคราวนี้ก็ยังมีคนอยากจะได้โชคอยากจะร่ำจะรวยอยู่น้องสาวตุเสรีพัฒน์ความจริงก็พี่ตั้งใจจะเอาเพลงนี้มาฝากตุเสรีพัฒน์เพราะว่าขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือเพลงกำลังใจนะครับก็ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแต่พอมาวันนี้อยากจะฟังเพลงสาววังสะพุงใช่แล้วครับสาววังสะพุงนี่เขาขายลอตเตอรี่ก็เลยเอายกกำลังใจเอาไว้ก่อนเอาสาววังสะพุงให้มันเข้ากับบรรยากาศของวันนี้นะตุเสรีพัฒน์ตุเสรีพัฒน์ก็ฝากให้กับอึงบ้านป่าพนวันนะครับแล้วก็โล่บ้านวนาสามัคคีนะครับแล้วใครอีกป่าโอป่าขนึงนิดเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาเคยฝากกันมานะอมนชักจะลืมแล้วนะยังไงก็คนเดิมคนเก่านะครับที่ตุเสรีพัฒน์เคยฝากให้นั่นแหละนะครับโอ้แล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวทางซอยหนองจอกนะครับในตัวเมืองสกลนครนะสวัสดีครับหนุ่มแจกรัก
1: ตอนเปิดเพลงที่อ่านข่าว
0: เปิดเพลงแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มเปิดเพลงช่วงแรก
1: ขอเพลง
0: ครับ
1: ขอตั้งใจลืม
0: ไอ้ตั้งใจลืม
1: เปิดเพลงนี้ก่อนนะครับ
0: น้องตั้งใจลืมหรือไอ้ตั้งใจลืม
1: ไอ้ตั้งใจลืม
0: เพียงที่อมนตั้งไว้ให้แจกรักนี่ต้องสู้ถึงจะชนะนี่เอาไว้ก่อนหรือเปล่า
1: เอาไว้ก่อน
0: เอาไอ้ตั้งใจลืมก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: อ๋อได้
1: เปิดเป็นเพลงที่สองนะฝากทุกเสียงทุกสายนั่นแหละคร
0: ับ ครับผมฝากทุกเสียงทุกสาย
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับแจกรักแสดงว่าไม่ได้อยู่กับวิทยุนะไปธุระไปตั้งใจลืมบอกว่าอย่างนั้นส่วนเพลงต้องสู้ถึงแต่ชนะเลื่อนไปบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับเพลงอีกเพลงหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับจากสาวสวยสวนมะพร้าวนะครับอันนี้ขอเพลงวอนหลวงพ่อรวยขอให้รวยขอให้รวยนะสาวสวยสวนมะพร้าวเพราะว่าวอนหลวงพ่อรวยแล้วเอามนวอนให้รวยจริงๆถ้าคุณรวยแล้วเอามนจะได้แบ่งเอามาใช้ ก็มาฟังสองเพลงนี้นะครับจากตุเสรีพัฒน์สาววังสะพุงและเพลงที่สองจากสาวสวนสาวสวยสวนมะพร้าวอ๋อฝากให้สาวบ้านป่าฝากให้กับทางสาวครูไวทีนด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ผู้จัดด้วยขอบคุณฟังสองเพลงเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการครับวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับตามมาตรฐานของมอก.เพราะนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้ปูนซีเมนต์โปรดใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับจากวิบุญชัยคอนกรีตเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือเทอะไรก็ตามก่อฉาบปูนถ้าว่าท่านต้องการจำนวนมากแล้วจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับท่านติดต่อวิบูลชัยคอนกรีตไปส่งให้ท่านได้ท่านเพียงรอให้ช่างปูนนะครับของท่านน่ะนะครับรอเกลี่ยรอกวาดปูนเท่านั้นแหละนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับสำหรับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับยังผลิตแผ่นพื้นปูนอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งจำหน่ายทั้งปลีกส่งนี่ก็หมายถึงว่าขายส่งให้กับร้านค้าที่ต้องการเป็นตัวแทนวิบูลชัยคอนกรีตเอาไปจำหน่ายในร้านค้าวัสดุก่อสร้างของท่านร้านค้าใดที่อยู่ในจังหวัดสกลนครร้านค้าใดที่อยู่ในนครพนมร้านค้าใดที่อยู่มุกดาหารร้านค้าใดที่อยู่กาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬพื้นที่อีสานตอนบนนะครับแจ้งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่จะแนะนำให้ท่านทราบต่อไปแล้ววนสกลทวาปีนะครับก็ยังอยากจะขอฝากอีกคืออนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับวิบุญชัยคอนกรีตจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการอย่างเช่นว่าปูนซีเมนต์กวดอิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆเป็นกระสอบเป็นถุงเป็นอะไรนี่นะครับลองติดตามได้ติดต่อได้อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่ซึ่งเจริมเป็นผู้บริหารอยู่ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้นะครับวัสดุก่อสร้างอื่นๆพวกก๊อกน้ำพวกสายก๊อกในห้องน้ำอะไรต่างๆนี่มีครบหมดนะอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เรียนให้ทราบก็คือเบอร์นี้ครับ081 081นะครับ081นะ954ครับแล้วก็4ตัวท้ายก็คือ7173 081 954 7173นะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับรีดให้ท่านรอนตรงรอนสเปนดูที่สายลุ้งหลังคาเหล็กนี่เขามีเครื่องจักรรีดแผ่นรีดรอนให้นะครับรอนตรงรอนสเปนแล้วก็ยังมีแบบอีกหลายแบบรอนใหม่คือแบบรอนสแนปล็อกสวยทันสมัยตอบโจทย์บ้านยุคใหม่นะครับสายลุ้งหลังคาเหล็กทะแล่พร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคาสแนปล็อกลอนใหม่ทั้งแบบธรรมดาและก็แบบPU โฟมแบบ PU โฟมนั้นนะครับมนสกลทวาปีเห็นแล้วนะครับเขารีดแผ่นโฟมใส่ในแผ่นอลูมิเนียมแผ่นสังกะสีเมทัลชีทอ่ะนะครับแล้วเวลาท่านมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทนี่จะติดแผ่นโฟมนะครับ
คว่ำลงมาแล้วก็เป็นการทำเพดานหลังเพดานในห้องของท่านสวยมากนะครับแล้วก็ป้องกันเสียงดังจากฝนตกป้องกันความร้อนจากแสงแดดนะครับอันนี้เห็นแล้วสวยจริงเขาทำที่นี่เลยนะเป็นโรงงานผลิตที่นี่เลยล่ะนะที่สายลุงหลังคาเล็กท่าแหล่นี่แหละPU Foamนะครับช่วยลดความร้อนลดเสียงฝนเพิ่มความสวยงามในทุกอาคารพิเศษแบบPU Foamเนี่ยมีสีท้องโฟมให้เลือกท่านจะเลือกสีอะไรท่านชอบสีอะไรชอบสีแดงชอบสีขาวชอบสีชมพูสีเหลืองสีม่วงแล้วแต่นะครับเราจัดให้ท่านได้ตกแต่งให้ท่านได้ผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพของสายรุ่งหลังคาเหล็กครับพร้อมให้บริการและวัดหน้างานอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นทันสมัยเลือก Snap Lock ใหม่จากสายรุ่งหลังคาเหล็กท่าแรกครับเบอร์โทรศัพท์093 479 4801 093 479 4801อีกเบอร์ครับเบอร์นี้092 270 2842 092 270 2842นะครับติดต่อพนักงานจำหน่ายได้แล้วก็อยากจะฝากอีกก็คือไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟปลั๊กสวิตช์ต่างๆตลอดจนไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไฟหลังคาไฟอาศัยแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ติดต่อและซื้อกันได้นะครับที่สายรุ่งหลังคาเหล็กครับช่างอาร์ตเจส้มโอมาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปจากการแนะนำเข้ามานะครับของอบต.วาดนะครับคือเพลงแล้วแต่วาสนาอบต.วาดนะครับคือชื่อของอบต.วาสนานะครับคราวนี้ก็แล้วแต่วาสนาฝากให้กับสาวใหญ่ด้วยแม่คูณนะครับลุงเก่งลุงฤทธิ์สาวผักหวานและชมรมคนบางม่วนทุกคนอามนด้วยขอบคุณนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับอ้ายตั้งใจลืมอันนี้จากหนุ่มแจกรักดงยอครับบ้านดงยอตำบลพังคว้างจริงๆขอไว้ตั้งแต่วันก่อนนั้นมนตกลทวาปีตั้งเพลงต้องสู้ถึงจะชนะแต่วันนี้โทรเข้ามาขอเปลี่ยนต้องสู้ถึงจะชนะเอาไว้ก่อนนะให้เอาอ้ายตั้งใจลืมก่อนก็เลยเอาอ้ายตั้งใจลืมมาฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายและก็ฝากตามที่แจกรักเคยฝากนะครับเอาละครับติดตามรับฟังได้ในช่วงนี้เลย2เพลงเชิญครับ

สำหรับท่านผู้ฟังครับถ้าว่าท่านอยากได้อุปกรณ์เกี่ยวกับทั้งด้านการเกษตรนะครับแม้กระทั่งเริ่มต้นที่ข้าวสารข้าวสารนี่เยอะมากเลยครับนะที่คลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับแล้วก็ข้าวของ CP นะครับข้าวของโรงสีนะครับเขามีบรรจุเป็นถุงเป็นถุงนะถ้าต้องการครับจะซื้อไปขายต่อหรือว่าจะซื้อเอาไปรับประทานที่บ้านของตัวเองนะครับอย่าลืมครับไปได้เลยฮะที่ห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่นั่นแหละนะฮะแล้วก็อยากได้เมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลต่างๆเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่เป็นเมล็ดพวกข้าวโพดนะครับเมล็ดถั่วเมล็ดงาเมล็ดผักอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มีพร้อมครับและคราวนี้ก็ยังมีปุ๋ยครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ยาปรับศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราแบบฉีดพ่นก็มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์และวัสดุทางด้านการเกษตรอื่นอีกครบครันเพราะฉะนั้นนึกถึงสินค้าเกษตรครับนึกถึงเลยนะครับห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์เจวันนะครับแต่ถ้าจะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์อันนี้มันก็ต้องเป็นของสทวีเฟอร์นิเจอร์คลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ที่บ้านชะโนดตำบลหางหงนะครับทางออกจากท่าแร่จะไปบรรทัดไปสกลไปอุดรไปบรรทัดเอาเป็นไปบรรทัดนะครับจากท่าแร่ไปบรรทัดนี่นะครับเลยบ้านป่าว่านมามันก็จะถึงบ้านชะโนดละนะครับก็เป็นท่านมองข้างขวานะฮะท่านก็จะเห็นมีถุงลมที่ปลิวปลิวเหมือนกับกวักมือเรียกลูกค้าอยู่แต่ถ้าหากว่าท่านมาจากบ้านท่าจะไปทางท่าแร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ทางซ้ายมือจอดรถแวะได้เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ครับโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งโซฟาชุดรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของชั้นวางสิ่งของตู้โชว์สำหรับท่านที่ต้องการโชว์สินค้าต่างๆตลอดจนเก้าอี้นุ่มเก้าอี้อะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นๆอีกครับเยอะแยะครบครันมนสกลทวารีไปดูไปชมแล้วเห็นว่าถูกใจแต่ว่าจำไม่ได้ทุกอย่างเพราะมันเยอะมากเอาถือว่าคลังสินค้านะครับเขาผลิตเองจึงขายราคาถูกครับนะฮะอันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับมนต์สกลทวารีก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยก็เลยฝากเพลงต่อไปนี้นะครับจากทางแม่คุณนะครับแม่คูนครับทางบ้านทางเขตอำเภอกุสุมารบ้านบอนออกพรรษาของชาตรีศรีชนนะครับฝากให้กับทุกคนชมรมคนมักมื่นด้วยฝากสาวใหญ่นะครับฝากหลวงวาดลุงเกมลุงฤทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับจากสาวใหญ่นะฮะเพลงนอนนาเลี้ยงไก่อันนี้ไม่รู้ใครร้องเนี่ยสองเพลงนี้นะครับแล้วก็ฝากให้ทางชมรมทนมักมื่นทุกคนเช่นเดียวกันสาวผักหวานเงียบไปเลยไม่สบายหรือยังไงอมนยังคิดถึงห่วงใยนะรวมทั้งหนุ่มฮ่องเต้ด้วยส่วนอีกเพลงหนึ่งครับถ้าหากไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเพลงนี้ขอมาเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือเพลงจากสาวนิรนามนะครับตกใจเลยได้ยินเสียงหวานๆนี่นะฮะนานแล้วไม่ได้เข้ามาสาวนิรนามคนนี้ชื่อเพลงยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าฝากป้าต้อยฝากกับทุกคนที่เป็น FC แฟนคลับของรายการของอมนต์สกลทวาปีฝากถึง3หนุ่ม3มุมด้วยเช่นเดียวกันนะขอขอบคุณนะครับคนที่ใช้ฉายาว่าสาวนิรนามที่ยังไม่ลืมอมนต์สกลทวาปีสำหรับช่วงนี้นะครับอมนต์ก็ขอ
ล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านรวยรวยรวยในช่วงนี้นะครับในวันที่หนึ่งนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเลปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเลปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเลปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเนวปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ชนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระบิดาและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องที่ได้อ่านมาว่ามีนักบินชาวอียิปต์เป็นนักบินหญิงนะครับที่ต้องการที่จะทำลายชีวิตคริสตชนที่อยู่ในเครื่องบิน371คนขณะที่จะไปแสวงบุญที่กรุงโรมเขาชื่อนางไอชาฮัสซันอันนี้เป็นชื่อแฝงเพื่อความปลอดภัยเป็นอดีตกัปตันสายการบินพาณิชย์ของประเทศอียิปต์ที่ตัดสินใจล้างสมองตัวเองด้วยแนวความคิดสุดโต่งและพยายามขับเครื่องบินพุ่งชนทะเลเพื่อฆ่าผู้โดยสารที่เป็นผู้แสวงบุญชาวคริสตัง371ชีวิตแต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกลางอากาศจนรอดชีวิตมาได้และนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับจุดเริ่มต้นและความคิดสุดตรงในปี2009ถึง2024ไอชาเกิดจากครอบครัวมุสลิมเคร่งครัดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์เธอมีความอยากจะเป็นนักบินและประสบความสำเร็จเป็นนักบินในปี2009อายุ21ปีเมื่อปี2009นายโอมาฮัสซันซึ่งเป็นสามีที่เคร่งครัดในศาสนาต่อมาในปี2012สามีได้เดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมกับกลุ่มนักรบอิสลามยิฮัดและคอยส่งข้อความมาย้ำเตือนเธอเรื่องความสำคัญของการทำสงครามและการพลีชีพเพื่อศาสนาตลอดเวลา12ปีทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและอยากจะพิสูจน์ความภักดีต่อพระอัลเลาะห์เช่นเดียวกับสามีของเธอมีแผนการพุ่งเครื่องบินลงทะเลในวันที่15มีนาคม2024เธอบังเอิญได้รับตารางบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงเทเลวิฟอิสราเอลไปยังกรุงโรมอิตาลีโดยมีผู้โดยสาร371คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้แสวงบุญคริสตชนความเกลียดชังปะทุขึ้นในใจเมื่อเธอเชื่อว่าการปลิดชีวิตคนกลุ่มนี้คือการทำหน้าที่เพื่อศาสนาและทำให้เธอไปสู่สวรรค์เธอยังได้ติดต่อบอกแผนการนี้กับสามีซึ่งสามีก็สนับสนุนและสรรเสริญเธอในวันบินจริงหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่ระดับความสูงในการบินประมาณ 35,000 ฟุตก็คือประมาณ3กิโลเมตรนี่นะครับเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเธอฉวยจังหวะที่นักบินผู้ช่วยเผลอเข้าควบคุมระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์บางส่วนและประกาศย่อเย้ยผู้โดยสารผ่านทางอินเตอร์คอมจากนั้นเธอจึงดิ่งหัวเครื่องบินลงสู่ทะเลด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเหตุการณ์ปฏิหาริย์และการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้ามาทำให้เรื่องต่างๆนั้นไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลงด้วยความเร็วและผู้โดยสารกำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจู่ๆเครื่องบินก็ทรงตัวได้เองคันบังคับถูกดึงกลับด้วยแรงมหาศาลที่เธอไม่สามารถต้านทานได้เครื่องยนต์กลับมาทำงานเองและเครื่องบินไต่ระดับขึ้นสูงสู่ระดับปกติไม่มีใครแตะต้องสวิตช์เธอมองออกไปนอกหน้าต่างในระยะเครื่องบินในเวลานั้นประมาณ 20,000 ฟุตได้พบกับภาพที่เธอช็อกจนแทบจะหยุดหายใจเธอเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่กลางอากาศและนอกหน้าต่าง
พระองค์ทรงเปล่งแสงสว่างและจ้องมองทะลุเข้ามาในวิญญาณของเธอพระองค์ตรัสโดยตรงกับใจของเธอว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของผู้โดยสารและพระองค์ช่วยเหลือพวกเขาไว้พร้อมทั้งตรัสคำว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตก่อนที่พระองค์จะทรงหายตัวไปแม้ในตอนลงจอดที่กรุงโรมเธอก็พยายามขัดขวางการลงจอดเพื่อให้เครื่องบินตกอีกครั้งหนึ่งแต่ระบบเครื่องบินก็ทำงานอัตโนมัติและลงจอดได้อย่างนิ่มนวลราวกับเป็นนักบินฝีมือดีที่สุดควบคุมอยู่การสอบสวนและการเปลี่ยนความเชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดพลาดทางกลไกใดๆเครื่องบินสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เธอถูกพักงานหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตนักบินแต่ไม่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์เจตนาที่ชัดเจนทางเทคนิคเมื่อเธอกลับถึงบ้านที่กรุงไคโรเมื่ออยู่ที่กรุงไคโรความทุกข์ทรมานทางจิตใจและภาพที่เห็นพระเยซูเจ้าเริ่มรบกวนจิตใจเธอทุกคืนเธอนึกถึงความเกลียดชังของตนเองและแผนการอันชั่วร้ายที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆในปลายเดือนเมษายน2024เธอทนไม่ไหวและได้คุกเข่าสารภาพบาปร้องไห้ขออภัยจากพระเยซูเจ้าและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ให้รอดทันใดนั้นความรู้สึกผิดและภาระหนักอึ้งในจิตใจก็มาลายหายไปและแทนที่ด้วยความสงบสุขที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตการถูกข่มเหงและการหลบหนีเมื่อเธอสารภาพบาปเมื่อเธอสารภาพเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อให้องค์มารสามีฟังสามีเธอโกรธจัดและประกาศตัดความสัมพันธ์พร้อมทั้งประนามเธอว่าเป็นคนชั่วเป็นผู้ละทิ้งศาสนาซึ่งมีโทษถึงตายตามกฎหมายของอิสลามและขู่ว่าจะส่งเครือข่ายนักรบมาล่าสังหารเธอข่าวแพร่สะพัดในชุมชนนอกจากเธอจะถูกครอบครัวและเพื่อนฝูงตัดขาดแล้วยังถูกฆ่ายังถูกขู่ฆ่าคว้างก้อนหินใส่บ้านและทำลายรถยนต์ตำรวจอียิปต์ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองเนื่องจากไม่รับรองผู้เปลี่ยนศาสนาในเดือนกรกฎาคม2024เครือข่ายคริสตชนในประเทศอียิปต์ได้ช่วยเหลือเธอโดยการปลอมแปลงเอกสารและจัดหาเส้นทางหลบหนีข้ามพรมแดนในยามวิกาลจนปัจจุบันนี้เธอต้องลี้ภัยและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวบทสรุปและชีวิตปัจจุบันโอมานสามีของเธอเสียชีวิตจากการสู้รบในซีเรียในเดือนตุลาคม2024โดยที่ยังคงถือความเชื่อเดิมปัจจุบันไอชาอุทิศตัวทำงานร่วมกับองค์กรพันธกิจคริสตชนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เปลี่ยนศาสนาแต่ต้องเผชิญกับการข่มเหงและการขู่ฆ่านี่นะครับเธอมักจะแบ่งเวลาเพื่อจะได้ไปเป็นพยานให้ผู้คนได้สนับสนุนความรักและการอภัยยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าว่าแม้แต่คนที่มีบาปหนาอย่างเธอพระองค์ก็ยังทรงให้อภัยและช่วยให้เขารอดได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: 047-230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115
3: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

ฟังวิทยุอีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: เมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์

0: เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

้ามีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้

0: มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: โอ้แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเหนียวเหนียวลดความเลยย่างได้เมนบ
1: ่ใช
2: ่ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติคร
1: ับไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ
1: ่ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ิดเพน
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่นี่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
0: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียนในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ชนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ผู้ที่รักชีวิตจะเสียชีวิตยอห์นบทที่12ข้อ25
1: คริสตชนที่รักชีวิตของการมีความสุขในโลกนี้ผู้นั้นก็จะเสียชีวิตนิรันดรและผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนในโลกนี้ด้วยการเลิกลุ่มหลงกับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและราคะตัณหาซึ่งเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเขาก็จะได้มีชีวิตในโลกหน้าอย่างถาวรดังที่พระเยซูเจ้าทรงรับสั่งว่า
0: ผู้ใดรักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ใดชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและค
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่แน่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กๆมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะเดินทางไป

0: กับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าอารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรฉันใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์สนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพรหมจารีบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่66ข้อ10ถึง14ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็มจงชื่นชมกับกรุงนี้เถิดท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็มจงร่วมยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิดท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็มทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะบันดาลให้สันติสุขหลั่งไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำจะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนลำน้ำที่กำลังล้นฝั่งกรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้และหยอกล้อท่านบนตักมารดาปลอบโยนบุตรฉันใดเราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจะได้เห็นและใจของท่านจะโลดเต้นยินดีกระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อนและพระหัตถ์ของพระเจ้าจะเป็นที่รู้จักแก่ผู้รับใช้ของพระองค์บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง5เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเรา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเทเรซามาร์แตงเป็นธิดาของหลุยมาร์แตงกับเซลลี่มาร์แตงเกิดที่อลังซองเมื่อวันที่2มกราคมคริสตศักราช1873เมื่ออายุได้15ปีเธอได้เข้าอารามที่ลีเซียร์และได้ถวายตัวเป็นนักบวชครั้งแรกเมื่อวันที่8กันยายนคริสตศักราช1890ท่านสิ้นใจเมื่อวันที่30กันยายนคริสตศักราช1897เทเรซามีชีวิตจิตที่เข้มข้นและดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางเรียบง่ายแห่งพระวรสารท่านมีความรักที่เมตตาเจริญชีวิตพิสเพ่งภาวนาโดยมีจิตวิญญาณของธรรมทูตท่านผ่านชีวิตที่มืดมิดทางด้านความเชื่อเช่นเดียวกันแต่ก็มีความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนท่านได้เขียนอัตชีวประวัติของท่านจดหมายหลายฉบับบทประพันธ์และบทภาวนาไว้มากมายซิสเตอร์เทเรซาแห่งพระกุมารเยซูได้รับการประกาศให้เป็นบุญญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที่11เมื่อวันที่29เมษายนคริสตศักราช1923และได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญเมื่อวันที่17พฤษภาคมคริสตศักราช1925โดยพระสันตะปาปาองค์เดียวกัน เธอได้รับแต่งตั้งเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจักรเมื่อวันที่19ตุลาคมคริสตศักราช1997โดยสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจอนปอนที่2ณบุญเทเรซาแห่งลิเซียเป็นองค์อุปถัมภ์การแพร่ธรรมในต่างแดนไม่ใช่เพราะเธอเคยเดินทางไปยังดินแดนต่างๆแต่เพราะเธอมีความรักพิเศษต่อการแพร่ธรรมบทภาวนาและจดหมายของเธอสนับสนุนงานแพร่ธรรมและนี่ก็เป็นสิ่งเตือนใจเราทุกคนว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำสุดความสามารถในชีวิตประจำวันสามารถบำรุงรักษาและขยายพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ณบุญเทเรซาแห่งลิเซียเป็นประจักษ์พยานของความบริสุทธิ์แห่งพระวรสารและข่าวสารของความเรียบง่ายและความชื่นชมยินดีของข่าวดีใหม่ในพระศาสนาจักรทันทีที่ชีวิตของเธอบนแผ่นดินนี้สิ้นสุดลงอัตตะชีวประวัติของเธอซึ่งเป็นบันทึกของวิญญาณดวงหนึ่งได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วก่อให้เกิดความชื่นชมในหมู่ประชาชนในปัจจุบันได้มีการค้นพบพลังของการเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวรสารและพันธกิจในการนำเสนอพระภาคขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่บุรุษและสตรีขึ้นมาใหม่แม้จะเป็นกำพร้ามารดาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เธอก็ได้รับการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนจากบิดาผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนและความอ่อนหวานของมารดาด้วยจึงมิใช่เป็นการยากที่เทเรซาน้อยจะค้นพบองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทับอยู่ใกล้ชิดและเมตตาพระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ทั้งของบิดาและมารดาในเวลาเดียวกันจากประสบการณ์ของความเจ็บป่วยของบิดาและของเธอเองเธอได้เรียนรู้จักน้อมรับสำนึกของความยากจนแห่งพระวรสารการมีส่วนร่วมในความขมขื่นของบรรดาพี่น้องที่เป็นคนบาปคนที่อยู่ห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นที่รักของพระองค์ผู้ทรงเมตตาอ่อนหวานผู้ทรงก้มลงมองพระบุตรสุดที่รักขณะรับการทรมานทรงก้มลงมองดูสิ่งสร้างทั้งมวลด้วยความรักโดยไม่เว้นใครเมื่อเธอได้รับชื่อนักบวชว่าเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูและพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์เธอก็ได้รับเอาการถ่อมองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าการทรมานของพระองค์การบังเกิดเป็นทารกน้อยที่เบ็ดเลเฮมและความยากจนบนกางเขนมาไว้กับเธอแต่ในความรักต่อพระคริสต์เจ้าและเพื่อนพี่น้องเทเรซาได้ค้นพบความลับของชีวิตของเธอนั่นก็คือกระแสเรียกของการเป็นความรักในพระศาสนาจักรความรักอันไม่มีขอบเขตขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพันธสัญญาเดิมที่เทเรซาน้อมรับด้วยความยินดีดุจดังเด็กเล็กๆแห่งพระอาณาจักรและความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อบรรดาเด็กเล็กๆเป็นวาจาสองคำแห่งชีวิตของเธอที่เป็นลักษณะเด่นของความศักดิ์สิทธิ์ของเธอภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดใจของผู้คนแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระศาสนาจักรคาทอลิกเนื่องจากเผยแสดงพระพักตร์อันแท้จริงของพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงรักสิ่งสร้างทั้งมวลอย่างไม่มีขอบเขตขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา
2: คำเทศเกี่ยวกับพระศาสนาจักรบทที่18ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

0: ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
0: การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป
1: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อในเราทำบาปถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ถ่วงลงใต้ทะเลก็ยังดีกว่าสำหรับเขาน่าเสียดายที่โลกนี้ยังมีผู้ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปผู้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปต้องมีอย่างแน่นอนแต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้นั้นเถิดถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านเข้าสู่ชีวิตโดยมีมือหรือเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีมือหรือเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกทิ้งลงในไฟนิรันดรถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค
0: ์แกะที่พลัดหลง
1: ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่มิได้พลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นกันไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป
0: การตักเตือนกันฉันพี่น้อง
1: ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย
0: การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน
1: เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
0: การให้อภัยความผิด
1: เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้ง
0: อุ ปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา
1: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดพระเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทําต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17

0: ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดปาปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดปาปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตกาจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แผ่ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแผ่ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆเราจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเลศนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าเราพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
3: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
2: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี

0: C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแหนปีแหนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร
3: ่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใด พื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
2: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วม
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
5: 089 863
4: 0349 615 3115 115 115 115 115 115

บทอ่านจากพระโอรสาหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- นำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสม
2: อๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกทราบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรง

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน

0: แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจาก เมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลองสองแสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยาก ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบ ThaiNetCat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุ ข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้ คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2 เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3 เซต 23-25 23-25 และ 19-25 หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2 เซต 3-6 และ0-6 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19 ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่า

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมพระศาสนาจักรฉลองในบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านเป็นมาเซอร์เป็นซิสเตอร์นะครับและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรในบุญเทเรซาเป็นคนน่ารักพระศาสนาจักรในหลายประเทศมีความศรัทธาต่อท่านมีการตั้งชื่อนักบุญให้เด็กมีการสร้างวัดเป็นเกียรติแก่ท่านท่านเข้าวารามเมื่ออายุ15ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เดินทางไปกับบิดาไปจากฝรั่งเศสไปที่กรุงโรมเพื่อจะได้ไปคุยกับพระสันเดียบปาในหลายเรื่องแล้วก็ในบุญเทเรซาในโอกาสนั้นถือโอกาสคุยกับพระสันเดียบปาว่าหนูอยากจะเข้าวารามแล้วก็สันเดียบปาถามว่าอายุเท่าไหร่อายุยังไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดคือ18ปีแต่ว่าหนูอยากจะเข้าพระสันเดียบปาบอกเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าก็จะได้เข้าฉะนั้นเวลาไปถึงท่านก็ได้รับการต้อนรับที่อารามเมื่ออายุ15ปีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเมื่ออายุ18ปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัคจารย์คืออบรมบรรดาซิสเตอร์ใหม่และท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ24ปีช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรควัณโรคนั้นท่านลำบากมากแต่ยังอยากจะทำหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความยากลำบากอุทิศให้พระสงฆ์ผู้แพ้ธรรมในอาเซียในแอฟริกาท่านบอกว่าขอเดิน19เพื่องานแพ้ธรรมท่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าจัดให้เราทราบว่าทางกว้างนำไปสู่นรกส่วนทางแคบนำไปสู่สวรรค์ทางแคบก็คือการกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใสซื่อไม่มีมารยาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์เราเองก็ต้องถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับในบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่ามารดาปลอบโยนบุตรชั้นใดแล้วก็ปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอนุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์หลายครั้งพระองค์กระทำต่อเราเหมือนมารดากระทำต่อลูกน้อยและถ้าว่าลูกน้อยมีท่าทางอย่างไรก็ขอให้เราดูเองก็แล้วกันว่าเขาไว้ใจในแม่มากที่สุดพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ล่ะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่กลับไปเป็นเด็กเล็กๆจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยคนที่ถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนั้นจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์เด็กเล็กๆเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเล่ห์ฉนัยขึ้นกับผู้ใหญ่ 100% ไว้ใจในผู้ใหญ่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในทางของพระเจ้าปีศาจก็จะสอนเขาไปในทางไปทำไปในทางบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะพัฒนาความดีถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาในที่สุดเราก็จะเป็นนักบุญได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาความชั่วร้ายในจิตใจของเรามาปฏิบัติในที่สุดเราก็ตกเป็นทาสของเป็ดปีศาจนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเพปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณสำหรับวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรประพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบ่ว่าสิเอ็ดเวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความหมุนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบวาสีติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบวาสีเป็น My Tanner Radio TV ทวิตบวาสีเป็นทาง Radio Garden และทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napooradio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.หรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิงวอนต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9478

ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Custom Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกุลทวาปี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863
2: 339 0986153115 115 115 115 115 115

0: ให้ท่านเสด็จวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115สาม349 098615 3115 115 115 115 115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโต

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสาร

0: ท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรแล้วก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจักให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณส่วนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรแล้วก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องจะรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รวรสารในบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: ความเป็นมาของภาพแม่ระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูฟกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเตอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกย้อนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและคว ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซ่
1: ขณะนี้
0: เดล
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นดับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักร

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: คาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
0: การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป
1: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อในเราทำบาปถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ถ่วงลงใต้ทะเลก็ยังดีกว่าสำหรับเขาน่าเสียดายที่โลกนี้ยังมีผู้ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปผู้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปต้องมีอย่างแน่นอนแต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้นั้นเถิดถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านเข้าสู่ชีวิตโดยมีมือหรือเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีมือหรือเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกทิ้งลงในไฟนิรันดรถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค
0: ์แกะที่พลัดหลง
1: ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่ไม่ได้พลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นกันไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป
0: การตักเตือนกันฉันพี่น้อง
1: ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย
0: การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน
1: เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา
0: การให้อภัยความผิด
1: เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้ง
0: อุ ปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา
1: อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาบทอ่านจากหนังสืออพยพบทที่23ข้อ20ถึง23พระเจ้าตรัสดังนี้เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่านเพื่อป้องกันท่านตามทางและนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้นอย่าต่อต้านเพราะเขาทำไปในนามของเราและจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลยแต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการเราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่านเป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่านทูตสวรรค์ของเราจะเดินข้างหน้าและนำท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง5และข้อ10เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระเจ้าทรงมีความรักความเมตตาและความเอาใจใส่ต่อประชากรอิสราเอลเสมอตัวบทที่เราฟังอ่านในบทอ่านที่1จากหนังสืออพยพแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความรักของพระองค์เป็นความรักของบิดาหรือมารดาที่มีต่อลูกน้อยของตนพระองค์แนะนำชาวอิสราเอลและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระองค์จะส่งทูตของพระองค์นำหน้าป้องกันและนำทางพวกเขาเข้าในแผ่นดินพระสัญญาขออย่างเดียวคือให้พวกเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อความจากพระวรสารซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้กลับเป็นเหมือนเด็กให้แนวทางว่าพระศาสนาจักรจะต้องกลับใจอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถทำพันธกิจของตนได้พันธกิจนี้อาจจะไร้ผลเนื่องมาจากภายในชุมชนศิษย์ของพระเยซูเจ้าเองที่ยังหลงไปกับความหยิ่งจองหองและอำนาจที่มีศาสนาบังหน้าดังที่บรรดาศิษย์ที่ทูลถามพระเยซูเจ้าว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระวรสารตอนต่อไปยังพูดถึงบาปที่กีดกันเราไม่ให้ติดตามพระเยซูเจ้าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มการประจนที่ยากจะเอาชนะได้นอกเหนือจากความผิดทางเพศและการติดใจกับทรัพย์สมบัติแล้วก็คืออำนาจซึ่งดูเหมือนยากแม้แต่กับสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าจะเอาชนะบาปเหล่านี้ได้ด้วยการถ่อมตนทำตัวเป็นเด็กพระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ที่ถูกเรียกให้ทำพันธกิจต้องกลับใจอย่างแท้จริง ทำตัวเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กตามประสามนุษย์ประสบการณ์เดียวกันนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงวางใจในพระบิดาพร้อมที่จะสยบต่อพระประสงค์ด้วยความวางใจด้วยวิธีนี้เท่านั้นคือทำเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าสิทธิ์พระคริสต์จึงจะก้าวสู่พันธกิจที่เราถูกเรียกมาทำได้คริสตชนที่กลับเป็นเหมือนเด็กอย่าดังที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพันธกิจเกิดผลในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและทรงส่งเขาไปวิบัติแก่ชุมชนคริสตชนที่คิดว่าความเชื่อนี้ไม่สำคัญดูถูกหรือละเลยดังพระวาจาที่ว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์การเป็นเด็กทำให้สิทธิธรรมทูตสร้างสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าดังอาจารย์กับเจ้านายคนพบกระแสเรียกของตนดังลูกของพระบิดาและความนอบน้อมด้วยใจอิสระอันเป็นผลของการมีส่วนร่วมในความเชื่อและพันธกิจเมื่อเรามีส่วนร่วมในฐานะลูกสิทธิทุกคนก็เป็นธรรมทูตพ่อถูกส่งไปประกาศข่าวดีไปพร้อมกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาผู้นำสารซึ่งช่วยให้ไตร่ตรองว่าโลกมีปัญหาอะไรซึ่งเขาจะต้องเป็นพยานให้ได้เช่นเดียวกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาสิทธิ์ที่เป็นเหมือนเด็กจะเห็นพระพักตร์พระบิดาในพระเยซูเจ้าเพื่อว่าไม่ว่าจะพบใครก็เห็นใบหน้าของพี่น้องที่จะต้องรักและรับใช้เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องจะรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิวรณ์ต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นดับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ความเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาบทอ่านจากหนังสืออพยพบทที่23ข้อ20ถึง23พระเจ้าตรัสดังนี้เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่านเพื่อป้องกันท่านตามทางและนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้จงเคารพเชื่อฟังถ้อยคำของทูตสวรรค์นั้นอย่าต่อต้านเพราะเขาทำไปในนามของเราและจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลยแต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการเราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่านเป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่านทูตสวรรค์ของเราจะเดินข้างหน้าและนำท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึง5และข้อ10เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระเจ้าทรงมีความรักความเมตตาและความเอาใจใส่ต่อประชากรอิสราเอลเสมอตัวบทที่เราฟังอ่านในบทอ่านที่1จากหนังสืออพยพแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความรักของพระองค์เป็นความรักของบิดาหรือมารดาที่มีต่อลูกน้อยของตนพระองค์แนะนำชาวอิสราเอลและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระองค์จะส่งทูตของพระองค์นำหน้าป้องกันและนำทางพวกเขาเข้าในแผ่นดินพระสัญญาขออย่างเดียวคือให้พวกเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อความจากพระวรสารซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้กลับเป็นเหมือนเด็กให้แนวทางว่าพระศาสนาจักรจะต้องกลับใจอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถทำพันธกิจของตนได้พันธกิจนี้อาจจะไร้ผลเนื่องมาจากภายในชุมชนศิษย์ของพระเยซูเจ้าเองที่ยังหลงไปกับความหยิ่งจองหองและอำนาจที่มีศาสนาบังหน้าดังที่บรรดาศิษย์ที่ทูลถามพระเยซูเจ้าว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระวรสารตอนต่อไปยังพูดถึงบาปที่กีดกันเราไม่ให้ติดตามพระเยซูเจ้าขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มการประจนที่ยากจะเอาชนะได้นอกเหนือจากความผิดทางเพศและการติดใจกับทรัพย์สมบัติแล้วก็คืออำนาจซึ่งดูเหมือนยากแม้แต่กับสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าจะเอาชนะบาปเหล่านี้ได้ด้วยการถ่อมตนทำตัวเป็นเด็กพระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ที่ถูกเรียกให้ทำพันธกิจต้องกลับใจอย่างแท้จริง ทำตัวเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กตามประสามนุษย์ประสบการณ์เดียวกันนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงวางใจในพระบิดาพร้อมที่จะสยบต่อพระประสงค์ด้วยความวางใจด้วยวิธีนี้เท่านั้นคือทำเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าสิทธิ์พระคริสต์จึงจะก้าวสู่พันธกิจที่เราถูกเรียกมาทำได้คริสตชนที่กลับเป็นเหมือนเด็กอย่าดังที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพันธกิจเกิดผลในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและทรงส่งเขาไปวิบัติแก่ชุมชนคริสตชนที่คิดว่าความเชื่อนี้ไม่สำคัญดูถูกหรือละเลยดังพระวาจาที่ว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์การเป็นเด็กทำให้สิทธิธรรมทูตสร้างสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าดังอาจารย์กับเจ้านายคนพบกระแสเรียกของตนดังลูกของพระบิดาและความนอบน้อมด้วยใจอิสระอันเป็นผลของการมีส่วนร่วมในความเชื่อและพันธกิจเมื่อเรามีส่วนร่วมในฐานะลูกสิทธิทุกคนก็เป็นธรรมทูตพ่อถูกส่งไปประกาศข่าวดีไปพร้อมกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาผู้นำสารซึ่งช่วยให้ไตร่ตรองว่าโลกมีปัญหาอะไรซึ่งเขาจะต้องเป็นพยานให้ได้เช่นเดียวกับทูตสวรรค์ผู้อารักขาสิทธิ์ที่เป็นเหมือนเด็กจะเห็นพระพักตร์พระบิดาในพระเยซูเจ้าเพื่อว่าไม่ว่าจะพบใครก็เห็นใบหน้าของพี่น้องที่จะต้องรักและรับใช้เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: จากหนังสือคำคม

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
4: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าและศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร
1: อาเมนพระบัญญัติ10ประการ

0: พูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อ
0: ที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้า

0: พระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้า
0: ข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดโดยใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้า
0: ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเพื่อพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามชายโทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามิคาเอล
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้าย

มิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญครอบครัวนายณรงค์นางรจนากายราชและลูกทั้งสามคนอุทิศให้นิโกเลาชวีอนาคำเตียนอักเนชิราพรมีคายันวีรพงษ์เซนเวนแตองเครือบมารยาบาเครือบกายราชเปโตรองเทียวอนาบาเทียวพงพิษองโดงบาดงโยเซฟประวิตรราชนิกูลอนาบาเหลินดินทิกาทารีนามนทนาจีนาโกดและวิญญาณในไฟชำระสุขสำราญครอบครัวครูประมาณครอบครัวคุณยายชมยงอุทิศให้เลโอประภัยยวงสุทธิเซซิลีอาเพียงคุณพ่อโยเซฟประสานอังเดรพื้นมาริยาเสริมมาริยาสมเยาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญครอบครัวนายสมหมายนางสิริยาโพสว่างนายวีระอุปพงศ์อุทิศให้โทมัสมุสาคริสติน่าคำเลี่ยมคริสติน่าพรทิพย์ยวงประดิษฐ์เปาโลนรงอุปพงศ์เปโตรบุญทรงนายสมศักดิ์โพสว่างโยเซฟภูเบศโยเซฟสมพงษ์โฉมฉินยวงบัพติสตาคำเฟืองมาราธาคำแมงโยเซฟสมบูรณ์เปาโลสนัดโทมัสสมบัติกายราชสุขสำราญครอบครัวพอนิทัศน์นางอัมพรเสมอพิทักษ์ครอบครัวพอธุรกิจอาจารย์จินตนาพิมพ์แพงและลูกๆทั้งสองคนครอบครัวอาจารย์จรุวรรณและลูกๆทั้งสองคนครอบครัวนายอธิราชและลูกๆสุขสำราญครอบครัวตาละเอียดยายนิพาบังแมนและลูกๆหลานๆอุทิศให้เปาโลประถมอันนายุดีตรงคงนามโทมาอ่อนมาริยานวลตาสืมเมฆเปโตรขันมาริยาฝ้ายตรงคงนามฟังซิสโกคำเกียนอนานุลาบังแมนอุทิศให้ฟังซิสคอร์ดมาริยาสีจันทร์คำพุทธยอเซฟสมชายโมนิกาสุนีมาริยาภัยศรีคำพุทธยอเซฟดำเกิงเสมอพิทักษ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศให้ยอเซฟดำเกิงเปโตรคำแผ่นอานาบุญเพียงนิโคลัสอุทัยซีมอนวิชระโยเซฟเชิดศักดอมินิกโสมนัสโรซาฟ้ายพระคุณเจ้ามิคาเอลเกียนเสมอพิทักษ์คุณพ่อยอนบัพติสนรินสิริวิริยานันอุทิศให้มิคาเอลสราวุธกายราชลูเซียจุบันซีโมนรัตชัยมื่นลอเรนกาลุมเทโอโดราฮัตซีคอนชุมอุทิศให้มาริยาหวานใจเฮมมีชัยเพื่อสุขภาพของกำนันสีนวลคุณนิสานาโจสานุสนยอเซฟสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลโซบุญเบอร์เดอร์ลุยคุณปรุนมิสเตอร์คาวดิโอคุณพรเสกสมกิจมงคลชิสอิมาคูลาตาแล้วที่ได้ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอเซฟสุนันจำปาราช

0: เปโตรชูเกียรติโจสันนุสนเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่อักเนตบุญรักษาและสมาชิกเส้นปอนเดชาร์ดอุทิศพระคาดินันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภารดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเรซาจารุวรรณเกยุรังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยุงหวางวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขถาวรเซอร์อังเจลินผิวเกลี้ยงและสุขสำราญให้กับน้องปริ้นกัญญานัทครามพินิจสุขสำราญครอบครัวคุณนราใจเสรีสุขสำราญแด่ลูกหลานเหลนคุณตาตั้นคุณยายทองคำเด่นชัยรัตน์และอุทิศให้ยอแซปตั้นเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตน์ยอแซปเทียนโมนิกาลาเด่นชัยรัตน์ยอแซปยานยออนาจันกายราชและวิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพันสาธารและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องที่เคารพรักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราทำการระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาและเป็นวันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อ

0: ป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระญาณเอื้ออาทรสุดพรรณนาทรงบัญชาให้ทูตสวรรค์มาคอยคุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้วอนขอพระองค์ได้รับความคุ้มครองป้องกันจากบรรดาทูตสวรรค์เหล่านั้นและได้รับความยินดีที่จะอยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสืออพยพพระเจ้าตรัสดังนี้เราจะส่งทูตสวรรค์ไปข้างหน้าท่านเพื่อป้องกันตามที่ท่านและนำท่านไปถึงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้จงเคารพทูตสวรรค์และเชื่อฟังถ้อยคำของเขาอย่าต่อต้านเพราะเขาทำไปเพราะนามของเราและจะไม่ยอมอภัยความผิดของท่านเลยแต่ถ้าท่านเชื่อฟังเขาและทำตามที่เราสั่งทุกประการเราจะเป็นศัตรูกับศัตรูของท่านเป็นปฏิปักษ์กับปฏิปักษ์ของท่านทูตสวรรค์ของเราจะเดินไปข้างหน้าและนำท่านพระวาจาของพระเจ้า

ท่านผู้อาศัยอยู่ในที่คุ้มครองของพระผู้สูงสุดและพำนักอยู่ใต้ร่มเงาของพระผู้ทรงสันทานุภาพจงทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากบ่วงแล้วของนายพรานให้พ้นจากโรคระบาดที่นำความตายมาให้พระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ท่านจะมีที่ลี้ภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลกกำบังและเป็นเกาะป้องกันเชื้อ

พลโยธาทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์พระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักลูกๆนักเรียนครับสอนที่รักทุกๆคนในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราจะได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าพูดถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์เป็นอาณาจักรแห่งจิตใจไม่ได้เป็นอาณาจักรที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งหรือว่าเพียบพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานหรือว่าความกว้างใหญ่ไพศาลแต่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นอาณาจักรของหัวใจดังที่เราทุกคนเรามีหัวใจใช่ไหมครับบางทีเราใช้ความคิดใช้ความสามารถแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือเราสามารถใช้ใจของเราในการที่จะทำกิจการดีงามต่างๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับชุมชนหรือว่าให้กับครอบครัวของเราแต่ละคนเราสามารถใช้หัวใจอันนี้เองในการทำสิ่งต่างๆได้วันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าเราพบว่าหัวใจอันนี้เองหัวใจดวงนี้เองเป็นหัวใจที่ทำเพื่อผู้อื่นพระเยซูเจ้าทรงไปที่ไหนทรงกระทำแต่ความดีทรงรักษาคนเจ็บไข้ผู้ป่วยผู้ถูกทอดทิ้งผู้ที่อยู่ชายขอบผู้ที่อยู่ห่างไกลพระเยซูเจ้าทรงไปและใช้หัวใจของพระองค์ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำให้เกิดผลเกิดอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย 3-4 วันมานี้ในหมู่บ้านของพวกเราก็มีมิสซาตามแท่นพระเราแต่ละคนเราก็ออกจากบ้านเรือนของเราเราเห็นเพื่อนบ้านหลายคนออกจากบ้านของตนมารวมกันที่แท่นพระเพื่อรวมกันเพื่อสวดภาวนามารวมกันเพื่อขอพรพระเจ้าขอมิซาแล้วก็ร่วมมิซาเป็นหนึ่งเดียวกันในแต่ละชุมชนในแต่ละคุ้มสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความดีงามเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใจออกมาจากภายในสู่ภาคปฏิบัติดังที่เราพบเห็นในแต่ละค่ำคืนและวันนี้พระศาสนาจักรให้เราทำการระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาเราพบว่าในชีวิตของเราพระเป็นเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตเพียงลำพังหรือเพียงครอบครัวของเราเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ผู้อารักขามาคุ้มครองเราดูแลเราและคอยช่วยเหลือในชีวิตในกิจการที่เราจะกระทำขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดรับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายเป็นคารวกิจต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ท่านตลอดไปจะได้รอดพ้นจากพยันตรายในปัจจุบันและบรรลุถึงชีวิตบรมสุขตลอดนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีที่ทรงมีเทพนิกรห้อมล้อมเมื่อให้เกียรติทูตสวรรค์เหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์ทรงมหิทธานุภาพน่าสรรเสริญอย่างยิ่งเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมเกล้าสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ได้ทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทั่วโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นรูปกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอพิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและอุทิศข้าพเจ้าภาวนาให้กับลูกหลานของญาติพี่น้องผู้ลงรับพระอนุมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาพระสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะแพ้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงนึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
0: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนามจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ในนามของคุณพ่อจ้าวาดนะครับคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็ขอยินดีต้อนรับบราเดอร์สุจิตตรงกระพงนะครับหรือว่าบราเดอร์หนึ่งลูกวัดของเราตอนนี้ก็ปิดเทอมนะครับก็กลับมาที่วัดของเราเสียงปรบมือต้อนรับบราเดอร์นะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณประธานชุมชนซิเซอร์และก็พี่น้องทุกๆคนนะครับเรามีซาเปิดเดือนแม่พระที่ชุมชนของเราและหลังจากนี้เราก็จะนำแม่พระของเราเข้าไปเยี่ยมที่บ้านสวดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำตลอดเดือนนี้นะครับในชุมชนของเราและหลังจากมิสานี้นะครับก็ขอให้บรรดาผู้สูงอายุได้อยู่ก่อนนะครับโดยท่านประธานผู้สูงอายุวัดทะเลของเราคุณครูเผือกนะครับก็จะได้พบปะและก็ร่วมบันทึกภาพร่วมกันก่อนที่พี่น้องจะกลับบ้านนะครับขอบคุณครับ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารสำหรับชีวิตนิรันดรเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วโปรดให้บรรดาทูตสวรรค์คอยนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินอยู่ในหนทางไปสู่ความรอดพ้นและสันติสุขด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
1: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

0: ดอธิษฐานขอชดเชยบาปข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนโยน
1: พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างยิ่งแต่กลับได้รับการลืมความเมินเฉยการสบประมาทและความอกตัญญูมากมายเป็นการตอบแทนลูกทั้งหลายเข้ามากราบแทบพระแทนยืนยันเป็นพิเศษที่จะชดเชยความใจเย็นเฉยความอาธรรมที่มนุษย์ได้ทำให้ดวงพระทัยของพระองค์ผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุดต้องชอกช้ำแต่เมื่อระลึกว่าลูกเองก็เคยทำการไม่บังควรด้วยเหมือนกันจึงรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งและขอให้ทรงรักกรุณาต่อลูกเสียก่อนลูกสักพร้อมและเต็มใจชดเชยบาปของลูกและของผู้อื่นที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอดพ้น
2: ปฏิเสธ
1: ไม่ยอมให้พระองค์เป็นผู้ดูแลและผู้นำดื้อกระด้างไม่ยอมรับความเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อรับศีลล้างบาปและทิ้งพระบัญญัติของพระองค์ที่เป็นเสมือนแอกอ่อนนุ่มลูกทั้งหลายมุ่งมั่นจะชดเชยบาปน่าเกลียดเหล่านี้ทั้งหมดตั้งใจจะชดเชยแต่ละบาปโดยเฉพาะด้วยคือบาปการครองชีพอย่างอุจาทการแต่งกายไม่สุภาพความประพฤติชั่วเป็นเหตุชักนำให้ผู้บริสุทธิ์เสียคนการล่วงละเมิดวันพระเจ้าการด่าแช่งอย่างหยาบคายต่อพระองค์ต่อบรรดานักบุญการกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิททั้งด้วยการเมินเฉยและดูถูกอย่างน่าเกลียดและในที่สุดบาปของสังคมมนุษย์นานาชาติที่บังอาจต่อต้านสิทธิและคำสั่งสอนของพระศาสนาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาไว้ถ้าเป็นไปได้ลูกใครจะหลั่งเลือดของลูกลบล้างความผิดเหล่านี้ลูกจึงถวายตัวลูกแด่พระองค์เพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายพร้อมกับพระนางพรหมรีพรหมจารีพระมารดาบรรดานักบุญและทุกคนที่มีใจศรัทธาเช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยถวายองค์แด่พระบิดาบนไม้กางเขนและยังทรงบันดาลให้การถวายองค์เช่นนี้เป็นปัจจุบันทุกวันบนพระแท่นบูชาลูกขอสัญญาด้วยใจจริงว่าลูกตั้งใจสุดความสามารถอาศัยพระหัตถ์ทานคอยช่วยเหลือจะชดเชยบาปที่ลูกเองได้ทำชดเชยบาปของผู้อื่นและความใจเย็นชาต่อความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกสัญญาว่าจะมีความเชื่อมั่นคงดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระวรสารอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านเมตตาธรรมจะพยายามสุดกำลังขัดขวางมิให้ผู้ใดทำผิดต่อพระองค์และจะชักนำผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งลูกวอนขอพระองค์ได้ทรงรับการชดเชยบาปจากใจจริงของลูกโดยมีพระนางมารีพรหมจารีเป็นผู้ช่วยชดเชยบาปพร้อมกับลูกด้วยขอพระองค์โปรดรักษาลูกไว้ให้เชื่อฟังพระองค์อย่างซื่อสัตย์รับใช้พระองค์ด้วยใจมั่นคงตลอดชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งลูกทุกคนจะได้บรรลุถึงถิ่นฐานบ้านแท้ที่ซึ่งพระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์พร้อมกับพระบิดาและพระจิตเป็นพระเจ้าตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด และมารดาพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร
0: เยซูมารีโยเซฟ
1: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิด
0: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงรับ

0: 4/8 องค์แห่งประเทศไทย
1: Zwei Ring Worten
0: อัครเทวดามิคาเอล
1: Zwei Ring Worten
0: เดชะพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ทอมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้คือวันศุกร์พระศาสนาจะให้เราฉลองอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างเทวดาให้เป็นจิตคือไม่มีร่างกายเหมือนเรามนุษย์หน้าที่ของพวกเขาคือเฝ้าชมพระพักของพระบิดาเจ้าสวรรค์และรับใช้พระองค์ในฐานะเป็นผู้ติดต่อกับเรามนุษย์เราคริสเตียนชนเชื่อว่าพระเจ้าประทานอารักขาเทวดาหรือเทวดารักษาตัวให้เราแต่ละคนเพื่อนำหน้าเราและปกป้องเราตามทางหรือทั้งนำเราไปสู่ที่หมายคือเมืองสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเชื่อฟังพวกเขาเราท่านจะตระหนักไหมว่าเรามีอารักขาเทวดาเราควรฟังเขาและขอบคุณเขาทุกวันบทอ่านที่หนึ่งพระเจ้าทรงส่งเทวดาไปข้างหน้าเราเพื่อป้องกันเราตามทางเราจึงต้องเคารพและเชื่อฟังเขาถ้าทำดังนี้พระเจ้าให้เทวดาเดินข้างหน้าเราและนำทางเราเสมอเราคริสเตียนควรสวดขอให้ท่านเสด็จวิงวอนต่อพระวิญญาณเพื่อความรอดของเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณส่วนในวันนี้พระวรสารมนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นคนสำคัญเราอยากเป็นใหญ่อันนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราอยากให้คนอื่นรับหน้าถือตาเราแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าถ้าอยากเข้าสวรรค์เราต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคือโดยทั่วไปแล้วเด็กไม่มีมารยาไม่เย่อหยิ่งไม่อวดตัวแต่ยึดบิดามารดาเป็นที่พึ่งดังนั้นถ้าเรายึดพระบิดาเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็อยู่ในพระอาณาจักรเราก็อยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
2: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
3: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที